0: ระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
1: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
1: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้น

0: ที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
1: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสดาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน10,000 บาทแน่ๆ10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
0: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2,000,000 บาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15 วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15 พฤษภาคมถึง30 กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1 ครั้งต่อ1 หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือน ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบดเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับ

0: ให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มเฮชบอลในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มเฮชบอลพร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มเฮชบอลยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวิโรดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

0: จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
11: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
12: เอาเธอว่าท่านหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
13: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
12: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
14: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
15: โคโฮเซลสวัสดีครับ
16: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตระดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ไทยเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Best FM 89คลื่นนี้เพลงพล็อต

ราะรักนี่แหละค่ะที่ทำให้เราสามารถที่จะมีแรงกำลังกายกำลังใจทำหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างด้วยความทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มและด้วยหลากหลายอย่างที่เรายอมทุ่มเทและลงทุนที่จะทำเพื่อคำว่ารักคำเดียวนี่แหละจริงไหมแต่ทุกครั้งที่คุณทำด้วยความรักทำด้วยคำนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความสุขแน่นอนไม่ว่าระหว่างทางหรือว่าปลายทางเป้าหมายของคุณมันจะเป็นอย่างไรนะมันก็ต้องเต็มไปด้วยความรักนี่แหละขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มและความรักที่ล้อมรอบทั้งหัวใจและก็ร่างกายกันไปเลยสวัสดีทุกท่านนะคะ 89.0 Best Radio ในเช้าวันนี้เข้าสู่ในเดือนตุลาคมในวันที่2ละเรียบร้อยค่ะแม้ว่าอากาศจะร้อนจะแรงแค่ไหนแต่เราก็คงจะไหวกันอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือมีแบบลักษณะว่าอากาศร้อนจัดมากเลยเมื่อวานนี้เป็นอบๆแต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้พอดึกๆประมาณหลังเที่ยงคืนไปมีฝนตกหรือไม่ไม่รู้ว่าภาคพื้นใดๆที่ใดในจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกันไหมนะส่วนเช้านี้ก็แดดแรงซะเหลือเกินอยากรู้เลยว่าอากาศในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโซนนี่เป็นยังไงกันได้ยินเสียงฟ้าร้องกันเมื่อคืนนี้แล้วตกลงแล้วว่าเสียงฟ้าร้องนั้นมาจากไหนช่วงเวลาประมาณตั้งแต่บ่ายสามเองเมื่อวานนี้ก็มีคนได้ยินเสียงฟ้าร้องกลางคืนก็มีเราก็เลยเอ๊ะทางที่ในภาคโซนภาคกลางเขาก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องกันแล้วนี่ก็อาจจะในจังหวัดที่เขามีฝนตกอะแต่ว่าที่นี่ฟ้าร้องแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงว่ามีฝนตกในตัวเมืองก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะในขอนแก่นมีตรงไหนบ้างที่ฝนตกกันบ้างเราส่งกันฟังได้ที่เบสเรดิโอที่นี่นะคะ

พาคุณไปที่เลนิโอกันค่ะสำหรับโครงการของเลนิโอนะคะ3ทำเลทองมะลิวันใกล้มาขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองมึงทุกสร้างทำเลใกล้สีจันทร์39นะคะในราคา 3.25 ถึง 10 ล้านบาทในการซื้อบ้านทั้งทีเลิกก็ต้องดีกับเลนิโอค่ะทุกโครงการทุกทำเลนะคะพบกันได้ใครที่สนใจสามารถทักไลน์ ID นี้ SILENEOหรือโทร0834366643ในราคาเดียวกัน 3.25 ถึง 10 ล้านบาทตรงนี้เลือกตรงไหนที่จะถูกใจทั้งทีเลือกที่เลนิโอได้เลยนะคะการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นเป็นสถานที่พร้อมที่จะตอบโจทย์ใครที่อยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่แค่ไหนเอาอยู่ด้วยความเป็นมืออาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนสามารถมาจัดงานได้ที่นี่ไคส์ขอนแก่นพร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนงานของคุณให้ประทับใจทุกคนได้ที่ไคส์ขอนแก่นสนใจจะจัดงาน0953719554ได้เลยนะคะหมอนวางคลินิกนะคะคลินิกที่มีรางวัลการันตีระดับประเทศสะท้อนถึงความใส่ใจมีหลากหลายหัตถการให้คุณได้เข้าไปเลือกใช้บริการแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาใต้ตามีฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนและอเมริกาเติมใต้ตาที่หมอนวางคลินิกฟรีเข็มทู่ทุกเคสลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดค่ะการสร้างพื้นที่ให้เติมเต็มได้ดียิ่งขึ้นคลินิกปลอดภัยมาตรฐานรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญงานของแท้ตรวจสอบได้ใส่ใจทุกเคสหัตถการเลยนะคะใครที่สนใจฟังจากเบสตรงนี้รับไปเลยเมโซโคเรียไบส์หน้าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทเมื่อคุณตรงไปที่หมอน้ำหวานคลินิกด้วยตัวเองดูแลกันแบบฟรีๆไปเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไซน์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีร้านแว่นอยู่นี้โดยจากสุแพทย์นะคะปัญหาเกี่ยวกับสายตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอายุแล้วนะคะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่เราจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษอาการที่มองไม่เห็นเหนื่อยง่ายค่ะปวดตาทำงานไม่สบายร้านแว่นอยู่นี้ที่นี่มีเลนแว่นตามากมายมันจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแว่นโปรแกรสซีฟคุณภาพสูงและพิเศษสุดในเดือนนี้ในการเช็คตาแค่ไปเช็คตาตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาที่นี่คุณมีสิทธิ์ลุ้นในการเปลี่ยนเลนส์อัตโนมัติฟรีกันได้เลยเลนส์กล้องแสงสีฟ้าก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเป็นการลุ้นรับโชคในการท้าอัปเกรดเลนส์นะคะถนนเกษตรกรทุ่งสร้างใกล้กับตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลโทรนัดวัดสายตาได้ที่0942398699 0942398699หรือค้นแว่นยูนิคโดยจะสุแพทย์บนแฟนเพจ Facebook เพราะว่าดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะปิดท้ายกันกับโครงการนี้โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นใครที่อยากจะเริ่มต้นกับการมีบ้านผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นได้บ้านขนาดที่มี2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและยังมีที่จอดรถอีก1คันค่ะเป็นลักษณะของทาวน์โฮมใครที่สมาชิกบ้านที่น่าจะเพียงพอต่อการอยู่อาศัยล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและนนตุ่นกับทุกสายอาชีพค้าสามารถมาเป็นเจ้าของได้นอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีผ้าม่านให้อีกด้วยอากาศร้อนๆแค่ไหนที่นี่ก็พร้อมความเย็นสบายให้กับคุณกับ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้น0804442555เบอร์นี้นะคะในการสอบถามข้อมูลหรือ Facebook IG และ LINE @first.house4begin ค้นหาได้สอบถามได้กับโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น First ขอนแก่นและอยากรู้ว่าหากใครนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะมาเป็นผู้สนับสนุนSin champi sul vicino
สามารถติดต่อได้นะคะในช่วงเช้านี่ติดต่อกับ DJ โบได้เลยแฟนเพจโบโบโชโก B O S H O W G O ค่ะเป็นดิเลมขออนุญาตเตรียมตัวพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Base Radio ที่นี่เหมือนเดิมอยากฟังเพลง www.baseradio89.com ค่ะ

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ธนากุล Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ขอโทษหัวใจบางทีเนี่ยหากเราทำผิดแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมันอ่อนแอจังทำไมทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้อาจจะเป็นเหตุผลของการที่ทำการเอาแต่ใจก็ยังคงคิดถึงขอโทษตัวเองบ้างการขอโทษนี่เป็นสิ่งที่ดีนะขอโทษในหัวใจการขอโทษกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีคือเป็นการที่รู้ในสิ่งที่เราทำแล้วก็ขอโทษความทรมานนานแค่ไหนเจ็บเท่าไรเพื่อให้รู้ว่าบทเรียนครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าในครั้งต่อไปเราจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อที่ในครั้งหน้ามันจะได้ไม่ผิดพลาดอีกแต่ในขณะเดียวกันกับบางคนที่พูดคำว่าขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษแต่ว่าไม่เคยปรับปรุงหรือว่าไม่เคยที่คิดจะแก้ไขคิดว่าการขอโทษอ่ะจะสามารถแก้ไขในสถานการณ์นั้นๆให้คนที่เขาเจ็บเขาปวดหรือว่าเขารู้สึกเสียใจมันหายไปในวินาทีนั้นแล้วก็ทำใหม่นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้ไขในสิ่งนั้นจริงๆนะและใช่เช่นเดียวกันค่ะกับการที่เราต้องขอโทษติ่งซ้ำๆซ้ำๆแล้วซ้ำๆอีกอันนี้อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการประเมินค่อนข้างที่จะหลากหลายมิตินิดนึงนะก็อย่าลืมที่จะดูแลหัวใจตัวเองแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลหัวใจของคนรอบข้างไปในขณะเดียวกันด้วยนะครับและพาคุณนะคะมาดูแลกันในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะดูแลในเรื่องของการเรียนน้องๆคนไหนที่เรียนม.6กศน.ปปช.ปปส.เทียบเท่าและจะต้องเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยม.ศรีปทุมที่นี่จะคอยมาดูแลคุณค่ะสมัครเรียนลงทะเบียนกันได้ง่ายๆแบบไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นมีทุนการศึกษาที่จะมอบให้ด้วยนะคะลองสอบถามกันได้ที่043224111หรือ0925374400มีเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ลองสอบถามกันดูนะคะกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะและดูแลเรื่องของธุรกิจอาหารกันกับโกโฮลเซลนะคะธุรกิจอาหารจะโตต้องเลือกของให้เป็นในวันที่ต้นทุนหรือหัวใจของธุรกิจอาหารการเลือกวัตถุดิบต้องคิดให้มากกว่าแค่ราคาวันนี้ที่โกโฮลเซลนะคะเข้าใจผู้ประกอบการว่าทุกจานอาหารที่คุณทำไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความใส่ใจในทุกวัตถุดิบที่เลือกใช้ A-Choice เป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะเราคัดสรรทั้งอาหารสดอาหารแห้งและใช้คุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดพร้อมให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่หยิบใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุง A-Choice คือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ A-Choice เป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณเพราะทุกเมนูของคุณควรเริ่มต้นกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด A-Choice ใช้ที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายที่โกโฮเซลทุกสาขา

ได้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวด้วยที่สำคัญที่นี่ถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาเขาจะให้คุณตรวจเช็คเลือดและเช็คค่าตับก่อนเพื่อการรักษาที่ได้รับผลดีและปลอดภัยไปพร้อมกันราคาเริ่มต้นที่690 บาทในคอสนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นได้ค่ะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์พร้อมสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและมีส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ๆท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปกับสุภาลัยตรงนี้หากบอกว่าวันนี้เนี่ยกำลังอยากจะได้บ้านของโครงการสุภาลัยลองเข้าไปชมกับโครงการใหม่ล่าสุดนี้กับสุภาลัยลองดูนะคะอาจจะทำให้คุณเนี่ยติดใจได้ว่านี่คือโครงการที่เป็นโครงการในฝันของคุณราคาพิเศษ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทเข้าไปดูใน Facebook ก่อนก็ได้เริ่มต้นสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะหรือโทร1720 1720ค่ะ

ไปดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสิวกันบ้างนะคะใครที่มีปัญหาสิวรุมสิวรอยแดงรอยดำเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะให้ใบหน้าของเราเกลี้ยงเกาเนี่ยไม่มีแบบริ้วรอยไม่อยากให้จะมีอะไรที่มันสะดุดเวลาแบบใช้ใบหน้าออกไปนอกบ้านเพิ่มความมั่นใจ Attitude Clinic ที่นี่นะคะเป็นคลินิกเสริมความงามที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งเขามีชื่อเสียงที่กรุงเทพแล้วก็ทั้งภาคเหนือแต่ว่าครั้งนี้เขามาอยู่ที่ภาคอีสานและขอนแก่นก็คือสาขาแรกนั่นเองเน้นรักษาแบบตรงจุดเลยไม่มีเลี้ยง

0: แล้ววันนี้นะคะพาคุณค่ะมาเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถกันกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันรถเบี้ยแบบเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกผ่อนเงินสดก็ได้หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกนะคะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายพร้อมบริการฉุกเฉินให้กับคุณด้วยซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอสไซน์กรุงศรีออโต้โทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนะคะพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอกันต่อกับดีเจโบโบนะคะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
8: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
7: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
8: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง10ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

หลายเพลงนะคะเปิดไว้ที่เบสตรงนี้แล้วก็เติมทั้งกำลังใจทั้งความเป็นเพื่อนทั้งความรู้สึกไว้ที่เบสเรเดียลที่นี่เข้ามาสู่ในช่วงท้าย 8 โมงกับอีก 54 นาทีของชั่วโมงเวลา 8 นาฬิกาตรงนี้นะคะแต่ยังไม่ได้กลับไปไหนเพราะว่าจัดถึง 11 โมงแล้ววันนี้คือวันศุกร์ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วนี่มันวันศุกร์หรือเนี่ยเวลาเดินเร็วจนจำวันจำคืนไม่ได้ละอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็รู้นะว่าวันที่1ตุลาคมแต่ว่าหลายกิจกรรมเหมือนงานที่เราแบบจะไปจะต้องจะนี่มันเต็มไปหมดจนไม่รู้ว่าถึงวันแล้วหรอเลยมันรันไปทุกอย่างจนแบบเร็วมากแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวนี้คือตุลาคมตุลาแล้วก็อะไรธันวาเลยไปเร็วมากค่ะเพราะว่าอะไรเวลาเดินเร็วจริงๆพอตุลาก็เดือน10ละ11ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนอีก1เดือนแล้วก็เข้าสู่ธันวาคมความรวดเร็วของ2เดือนนี้เชื่อไหมมันจะแบบพึบพับแล้วคือปีใหม่ไม่น่าจะรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเพิ่งจะผ่านการเค้าดาวปีใหม่มาเมื่อเร็วๆนี้แป๊บเดียวเองอะแล้วนี่คือสิ้นปีอีกแล้วอะใครที่มีความรู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วแบบนี้บ้างคะแป๊บก็1อาทิตย์ละแป๊บก็เดือนนึงละแป๊บก็ปีแต่หากใครที่ยังรู้สึกว่ามันนานจังเขาบอกว่าคนรู้สึกว่านานเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะอะไรอย่างงี้สักทีอาจจะเป็นแบบคนไหนที่รู้สึกแบบช่วงแบบเรียนเหรอช่วงเรียนคือแบบโอ๊ยเมื่อไหร่แบบจะได้หยุดพักผ่อนอะไรอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันแบบมันเดินทางไปเรื่องของความยาวไกลขนาดนั้นถ้าอยู่ในโรงเรียนก็คงจะคิดว่าเมื่อไหร่จะเรียนจบสักทีเมื่อไหร่จะหมดเวลาเมื่อไหร่จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ที่จะได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่ที่จะได้ไปที่นั่นที่นี่เป้าหมายก็คงจะแบบไม่เหมือนกันนะเอาล่ะช่วงเวลานี้ท้ายนี้ส่งกำลังใจตรงนี้

ากคุณนะคะอยากจะสร้างบ้านแบบรวดเร็วทันใจแนะนำเลยนะคะสำหรับกฤตลดาคอนสตรัคชั่นค่ะในการสร้างบ้านแบบครบวงจรตามแบบฉบับที่คุณอยากได้บางครั้งเราอยากจะสร้างแบบบ้านที่มีอาณาเขตของตัวเองเช่นอยากมีสระว่ายน้ำอยากมีสวนอยากสร้างโรงจอดรถแบบนี้อยากดีไซน์ที่เป็นแบบของตัวเองแบบที่ไม่ใช่แบบถูกสร้างไว้แล้วบางทีเราอยากได้ห้องนอนแบบนึงชั้น2แบบนึงนะอาจมีความแตกต่างกฤตลดาคอนสตรัคชั่นค่ะมีความเป็นมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนและจะช่วยทำให้คุณนะคะสามารถที่จะสร้างบ้านได้ตามงบประมาณที่คุณต้องการส่งงานตรงตามเวลาค่ะออกแบบและวางแผนให้กับคุณส่งมอบตรงตามเวลาให้กับคุณสนใจสอบถามไปได้ที่เบอร์0957966156 0957966156ติดตามผลงานได้ผ่านทางแฟนเพจกฤตลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอี

ในวันที่ชีวิตไม่เป็นอย่างใจค่ะมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังฝืนยิ้มเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทั้งที่ในใจนี่กำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมกันรายได้สะดุดแต่ภาระยังเดินต่อค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนมาพร้อมกันพ่อแม่เจ็บป่วยต้องใช้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยบางครั้งโอกาสที่เข้ามาในวันที่เงินยังไม่พร้อมจนบางครั้งก็ตลกไม่ออกถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้ลองปรึกษาคาร์ฟอร์แคสต์ให้คาร์ฟอร์แคสต์ช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมคาร์ฟอร์แคสต์พร้อมใช้นะคะในวงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติเงินไวรับเงินไวที่สุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองในยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกแถมดอกเบี้ยลดแบบลดต้นลดดอกเลยโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคะคาร์ฟอร์แคสต์ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สมัครได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอสซายกรุงศรีออโต้0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นตลกไม่ออกบอกคาร์ฟอร์แคสต์เพราะทางออกใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะเดี๋ยวขอพาทุกท่านค่ะเตรียมตัวพักกันแป๊บหนึ่งหน้าเว็บมาแล้วบอกสวัสดีดีเจโบมาส่งยิ้มและส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับ9นาฬิกาเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่เบสกันต่อพร้อมกับเพลงเพราะๆที่คุณอยากฟัง Hit music belongs here on your number one station นี่ใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องเฟ้นเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี The music just feels

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: โกโฮเซลสวัสดีครับโกโกโก We are Go Hotel ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ตอ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station1 2 3

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอปกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่Best Radio,
5: Best Station.

เติมน้ำมันค่ะเพลงนี้นะคะถูกขอเอาไว้ที่เบสเรดิโอที่นี่เป็นการเติมพลังกายพลังใจไปพร้อมกับผู้ฟังที่นี่เวลาที่รถจะเดินทางเนี่ยจำเป็นต้องใช้น้ำมันแต่ถ้าเกิดในยุคนี้จะบอกว่าโอ้เขาไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วใช้ไฟฟ้าก็ได้เปรียบเทียบกับการใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะใช้รถที่เติมด้วยน้ำมันหรือว่าใช้รถที่ต้องเติมด้วยพลังงานไฟฟ้านั่นคือการเติมพลังงานที่จะทำให้รถมันขับเคลื่อนไปได้เหมือนกับหัวใจของเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเติมพลังใจของเราด้วยอะไรถ้ากายก็คงจะต้องเป็นอาหารอาจจะต้องเป็นน้ำดื่มที่จะทำให้คุณมีเรี่ยวแรงในการที่จะยกแขนยกขาไปทำงานถ้าคุณอยากจะปลูกต้นไม้คุณก็คงจะต้องเติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยลงไปคงเริ่มมีกำลังหากคุณอยากจะเติมกำลังใจแล้วล่ะคะคุณจะเติมด้วยอะไรนั้นให้กับใจเติมด้วยน้ำมันหรือเปล่าเติมด้วยไฟฟ้าหรือไม่เติมให้เต็มได้ก็คงมีแค่เด็กปั๊มแล้วล่ะครับมาคำคมไปอีกแล้วสวัสดีคุณอาร์มี่นะคะจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณสุพจน์ทักทายคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณคูมาจากชลบุรีคุณเตเน่จากกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณวุฒิชัยจากนครนายกนะคะข้อความคุณปาฏิหาริย์ด้วยสวัสดีที่เห็นข้อความกันสวัสดีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ด้วยนะคะแต่ว่าจะเห็นข้อความบ้างไม่เห็นข้อความบ้างนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เห็นได้ทุกๆข้อความเพราะว่างงกลางใจฉันไม่มีอ่ะเห็นแล้วสวัสดีนะคะบอกว่าได้เจอกันจนได้คงเริ่มมีมาเติมพลังกายพลังใจที่เบสตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเติมให้คุณได้ไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะทำให้คุณมีพลังในการที่จะฉันนี้คงไม่ตายเดินไปอีกสัก 2-3 ก้าวก็ได้ขึ้นบันไดสัก1ขั้นหรือว่า2ขั้นก็ตามนะคะมันคือกำลังใจที่ดีมากๆแม้ว่ามันอาจจะเป็นแค่เสี้ยวหรือว่าเล็กน้อยที่ทำให้เติมโอ้โหแบบนี้มันจะไปพออะไรลองคิดดูได้เกิดว่าคุณเติมพลังแบบทีละเล็กทีละน้อยแล้วแบบทยอยได้ทุกๆวันแล้วคุณค่อยๆสะสมแม้ว่านี่คุณอาจจะก้าวไม่ได้ไกลวันนี้อาจจะก้าวได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถจะสะสมให้คุณมีแรงที่จะก้าวได้ทีละก้าวในแต่ละวันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ขยับไปไหนเลยเพื่อที่จะทำให้คุณได้ภาคภูมิใจกับเส้นทางภาคภูมิใจกับก้าวแต่ละก้าวแต่ละย่างที่คุณก้าวไปด้วยพลังของตัวคุณเองนะคะและตัวฉันมันก็พอกันจากวันและในเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปก้าวแบบก้าวแบบสามารถทำให้คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดได้เมื่อไหร่ที่คุณก้าวไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำมันปวดมันล้าเอ๊ะข้อต่อเป็นอะไรเอ๊ะกล้ามเนื้อนั้นไหวหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอ๊ะสงสัยเอ๊ะเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าใช้งานหนักจนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในวันนั้นวันนู้นนี่ไปสะดุดไปล้มไปเตะนะคะไปเคล็ดขัดยอกอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะข้อสงสัยเนี่ยอาจจะต้องมีแค่คุณละค่ะที่ต้องตรวจสอบร่างกายของตัวเองและเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดแล้วแล้วก็แนะนำกับตัวนี้เลยที่ชื่อว่า Planus 2X Gel นะคะนี่คือเจลยาค่ะที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนทไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% บอกกันถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าตัวยาของเขานี่มีความเข้มข้นมากแล้วไม่ได้หวงตัวยาสามารถใช้เลยก็ใส่ลงไปให้มันซึมสู่ผิวหนังของคุณและลดอาการปวดและลดอาการอักเสบการบาดเจ็บของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพถามว่าซื้อใกล้บ้านคนอื่นได้ไหมจะมาซื้อใกล้บ้านโบหรือซื้อใกล้บ้านแฟนก็ได้

พาไปก้าวต่อไปงานนี้ต้องก้าวแน่นอนนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ก้าวเนี่ยก็จะไม่ใช่งานนี้นะเพราะงานนี้คืองานงานวิ่งค่ะกองมารันครั้งที่2นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมคือสิ้นเดือนนี้แล้วนะฟิตๆบอมๆกันไปแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องวิ่งอย่างเดียวเดินก็ได้ค่อยๆก้าวก็ดีถ่ายรูปหยุดไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้หมดเพราะว่างานนี้เอาชิลไว้ก่อนแต่ว่าเป็นงานที่รวมพลคนรักสุขภาพค่ะนอกเหนือจากการวิ่งในระยะทั้ง 3.8 กิโลเมตรนะคะที่แบบเล็กๆน้อยๆพอเหมาะพอสมสำหรับคนเริ่มวิ่งสำหรับคนเริ่มเดินนะคะยังไม่หมดค่ะงานนี้ยังพาคุณไปพบกับร้านอาหารต่างๆที่คุณไม่ต้องจ่ายแต่ให้คุณทานฟรีๆกันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เชิญชวนคุณค่ะออกมาวิ่งดูบรรยากาศธรรมชาติที่ริมบึงกับนครแล้วนะคะยังพาคุณมาอิ่มอร่อยกับร้านค้าที่จะมอบความอร่อยให้คุณกว่าอีก50ร้านค้าพร้อมด้วยกับคอนเสิร์ตที่จะมอบความสุขให้กับคุณนะคะซึ่งเขามีราคาบัตรและนอกเหนือจากนี้คุณยังจะได้ทำบุญกันอีกด้วย800บาทค่ะในงานนี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook ทีมกงมาพาวิ่งงานนี้นะคะคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นได้จัดเตรียมงานเอาไว้ให้คุณได้ประพบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่นนะคะเจอกันอีกครั้งนึงเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2และเจอกับโบแน่นอนเพราะว่าโบเป็นพิธีกรในงานนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่คุณหงค่ะ0864788566ค่ะ0864788566เจอกันสำหรับสิ้นเดือนนี้นะคะคิดว่าน่าจะพอมีเวลาอยู่เล็กๆน้อยๆสำหรับท้ายชั่วโมงนี้เอ้ยฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตขยับคิวเพลงขึ้นมาให้ก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าคนฟังจะรอคอยกันขอบคุณคุณอาร์มี่ยังคงอยู่คุณพี่สุกริตบอกว่ามีความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ยอยากจะสวมชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดดำน้ำเพื่อจะได้ไปดำดูความรู้สึกลึกๆในใจว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าคุณต้องการไปค้นหาคำตอบในใจของใครไหมถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบที่รู้อยู่แล้วล่ะคุณอยากจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่เดิมหรือว่าจะดำไปต่อเหมือนเพลงนี้คำตอบที่รู้อยู่แล้วแต่บางคนรู้แล้วนะว่าคำตอบคืออะไรแต่แค่แกล้งถามเฉยๆว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆยังไงคุณครูรู้อยู่แล้วและ

0: number one station เตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
1: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ฟังเพลงพล็อตที่สุด

พลงนี้นะคะคุณโรเจอร์เขาเรียกร้องแล้วขอมาบอกว่าอยากให้ดีเจเปิดเพลงนี้มากเลยเหงาเข้าใจเอ้ยเพราะว่ารู้ว่าหลังไมค์ดีเจจะต้องลุกขึ้นมาเต้นโคเวอร์ให้คุณได้ดูด้วยเป็นแบบของแถมพิเศษให้กับผู้ฟังที่เข้ามาดูไลฟ์สดด้วยโบไม่ได้เรียกของขวัญ นะเพราะตั้งแต่โบไลฟ์สดมาจะเข้าปีที่9มั้ง FC ที่ติดตามดีเจโบมาโบไม่เคยเรียกร้องขอของขวัญฉะนั้นการไลฟ์สดของโบโน่ของขวัญไม่มีแบบไม่ได้แบบไลฟ์เพื่อเรียกของขวัญฉะนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ของโบคือการไลฟ์สดเพื่อประกอบการจัดรายการวิทยุให้กับผู้ฟังของเบสจริงๆตามความต้องการของดีเจโบแบบที่ว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาและได้รับความสุขกันแบบเต็มเต็มกันเป็นเลยเรียกว่าหลังไมค์เนี่ยสเปเชียลมากๆเลยเพราะว่าก็อยากให้ผู้ฟังที่เบสตรงเนี้ยได้รับความสุขแบบที่เหมือนอินเนอร์มันอยู่หลังไมค์ไปด้วยอ่ะแล้วโบอยากให้บรรยากาศที่นี่มันคือความสุขเวลาจัดรายการเราก็เป็นคนที่แบบถ้าให้นั่งแล้วแบบอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจก็ประคองตัวไปอย่างนี้นั่งอยู่คนเดียวมันแลดูเหมือนคนบ้าทำอะไรดีวะหาเพื่อนดีไม่หนอเลยหาอะไรเล่นเปิดไลฟ์มาก็แล้วกันเนาะเปิดอันเดียวไม่พอก็เลยเปิด1 2 3 4 5หนอหลายช่องทางกันไปเลยทำไมเหนื่อยแม้ที่ทำอะไรเยอะมันก็มีบ้างอะเนาะแต่มันคุ้มมากเลยเยอะ

รู้ไหมนะเพราะสิ่งที่ได้มามันคือความสุขความสุขความสุขความสุขความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยนะเพราะมันคือความสุขที่ดีเจโบหาขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะเพราะจะไปหาจากคนอื่นก็คงจะไม่มีเนาะไปไล่ตามหาความสุขจากคนอื่นที่บอกหาความสุขให้ฉันหน่อยสิมาได้ไหมเอาความสุขมาให้ฉันหน่อยยื่นมาให้ฉันหน่อยคือลำพังเขาอาจจะยากอยู่แล้วเนี่ยจะให้เขามาหาความสุขให้เราเนี่ยมันอาจจะยากนะไปเรียกร้องหาจากคนอื่นเมื่อไรมันจะได้ก็เลยสร้างความสุขจากตัวเองนั่นคืออยู่หลังไมค์ตรงนี้โบอยากเสิร์ฟความสุขให้กับคนฟังแบบที่ได้มาดูได้มาคุยแล้วก็เล่นกันแบ่งปันได้เอนจอยกันที่เบสตรงนี้ทำแบบนี้ระยะเวลามาก็น่าจะเข้าปีที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่โบเองก็เสิร์ฟความสุขให้กับคุณผู้ฟังแบบรั่วๆจอยๆกันแบบสนุกสนานกันไปและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยในคืนสุขอาสาที่โบเนี่ยยังคงไว้ให้กับผู้ฟังที่เบสตรงนี้โดยที่อย่างที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสุขอาสามาทำไมในทุกวันศุกร์ของโบถ้าหากโบไม่ได้ติดงานติดภารกิจที่สำคัญจริงๆโบก็จะเอาเวลาของโบที่เป็นช่วงเวลาว่างช่วงเวลาที่พักผ่อนเนี่ยเอามาเติมความสุขให้คุณผู้ฟังไว้ที่นี่ซึ่งจริงๆโบอยากมีทุกคืนเลยนะแต่ว่าได้รับอนุญาต1คืนหนึ่งศุกร์ก็โอเคเป็นเวลาที่ก็คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วก็ดีสำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ดีสำหรับตัวโบน่าจะดีมากแหละเพราะโบจะได้นอนไว้อื่นด้วยแต่คืออยากมอบให้จริงๆในทุกคืนที่โบจัดรายการมาตอนกลางคืนโบก็แถมคืนละวัน 2-3 ชั่วโมงจน FC นึกว่าดีเจโบจัดรายการถึงตี 2ซึ่งจริงๆโบจัดถึงแค่5ทุ่มโบก็แถมเวลาไปให้เพราะรู้สึกว่าความสุขที่เติมให้กับใครได้ก็อยากมอบให้ก็ยังคงเติมให้แบบนี้ฉะนั้นในเวลาที่เรายังมีกำลังในเวลาที่เรายังมีเวลาสามารถที่จะมอบให้ใครได้โบว่ามันเป็นความสุขที่ถ้าไม่ใช่เวลานี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่

และความสุขนะคะที่คุณสามารถจะหากันได้ในเวลานี้เนี่ยสำหรับใครที่ต้องการบ้านแล้วเราก็ความสุขกับเลอร์นีโอค่ะ3โครงการที่มอบให้ตรงนี้นะคะทำเลที่อยากให้คุณได้ไปเลือกทำเลมะลิวันใกล้มอขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างทำเลใกล้กับสีจันทร์39ในราคา 3.25 ถึง 10 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เลอร์นีโอเนี่ยให้คุณได้จับจองในราคาเดียวกันหมด 3.25 ถึง 10 ล้านบาทตรงนี้สอบถามรายละเอียดได้กับทุกโครงการทุกทำเลได้ที่ SILENEO หรือโทร0834366643 0834366643และไปกันต่อค่ะความสุขสำหรับคนที่เวลาไปงานแล้วได้รับความประทับใจกับการเดินทางไปงานใดๆไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีหรือจะเป็นการแสดงสินค้าคอนเสิร์ตแบบนี้เวลาที่คนไปแล้วได้รับความสุขเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนที่จัดงานนะคะเพราะว่าหนึ่งในความต้องการหรือว่าความประสงค์หลักๆในการจัดงานคือความสุขเมื่อคนไปงานประทับใจนั่นเองและไคส์ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์แห่งนี้เนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะตอบโจทย์กับการจัดงานของคุณแบบทุกประเภทและทุกขนาดถ้าคุณคิดอยากจะจัดงานแล้วก็นึกถึงไคส์ขอนแก่นได้0953719554 0953719554

0: และความสุขนะคะเวลาที่เราเนี่ยสัมผัสเส้นผมที่เวลามันแห้งเสียแตกปลายมันหมดลงไปทันทีฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะมาฟื้นให้ผมนุ่มสลวยแล้วก็ราวกับมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งมันจะคืนความสุขให้กับคุณอีกแน่นอนแนะนำสำหรับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินนะตัวนี้สุดฮิตมากขายมาแล้วกว่า300ล้านซองนะคะในนี้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเคราตินรังไหมและก็น้ำมันดอกทานตะวัน3สูตร3ส่วนนี้นะคะไม่ต้องไปคิดไปค้นไปหาเองเขารวบรวมอยู่ในซองนี้แล้วและวิธีการใช้ง่ายๆเลยสระผมเสร็จเอาไปหมัก 2-5 นาทีแล้วล้างออกเท่านั้นค่ะบรรยากาศหรือว่าเส้นผมของเราเนี่ยมันจะแบบโอ้โหเหมือนแบบมันเหมือนแบบมีแสงออกมาทันทีเลยมันจะมีความสุขไงแสงความสุขมาเมื่อผมคุณกลับมาฟื้นฟูแล้วมันนุ่มสลวยราวกับทำสปาค่ะแต่ว่าต้องสังเกตของแท้นิดนึงนะคำว่า Green Bio นะคะส่วนใครที่ทำสีผมทำสีผมแล้วอยากให้ผมเนี่ยมันนุ่มเหมือนกันแต่ว่าสีผมมันต้องไม่เฟดไว้สิเพราะเราทำสีผมมาสูตรโกลว์ซองสีส้มทองซึ่งมีสีน้ำเงินแปะบนหน้าซองนะคะอันนี้ไปลองดูฟื้นบำรุงความแห้งเสียและก็ไม่เฟดไวด้วยหาซื้อที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะI'm like, hold up, let me cook, cook, put a show on when they show I'm doing donuts in a tuk tuk.Step up, step up. พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อกับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best FM 89

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Jangya Chuanen Nendom Game Nendom Game Game Start
2: อ้าวหมดเวลาแล้วบอกว่าอ้าวฟังเพลงอยู่เดินอีกแล้วเราฟังก่อนไหมล่ะฟังก่อนก็ได้นะเดี๋ยวให้ฟังปิดท้ายอุ้ยรู้สึก

่งความสุขเสียงเพลงเอาไว้แล้วก็ส่งเสียงดีเจโบเพื่อจะบอกว่าในช่วงท้ายของวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะหมดเวลาในช่วงดีเจโบในตอนเช้าแต่เดี๋ยวกลางคืนนี้สุขอาสามาทำไมก็จะมาส่งความสุขต่อหลัง 3 ทุ่มนะคะใครที่มีเวลาว่างหรือว่าจะแวบเข้ามาฟังเข้ามาชมกันก็ได้ที่ Best Radio หรือใครที่จะติดตาม DJ Bo ในหลายๆแพลตฟอร์มก็ได้นะคะคือตอนนี้สามารถเข้าไปดูในแพลตฟอร์มแฟนเพจก็แล้วกัน Bo Shogo B O S H O W G O นะนี่คือแฟนเพจที่สามารถเข้ามารับชมได้เพื่อที่จะส่งข้อความแบบเรียลไทม์แล้วก็รวมถึงในบ้านแดงก็มีนะคะใน TikTok ก็มีแต่ว่าจะวันนี้ยังไม่ไลฟ์ใน TikTok พูดกันตรงๆคือโดนแบนไปแล้ว เดี๋ยวรอให้แบบว่าโดนคืนค่าก่อนก็แล้วกันอันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาในแฟนเพจแล้วก็ในบ้านแดงได้นะคะ ID ด้วยกันคือ Boshogo B O S H O W G O นะครับและในท้ายนี้นะคะ hey. ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันหน่อย yeah. เหมือนแบบเอ้าจะไปแล้วหรอหมดแรงกันเลยทีเดียวนั่นน่ะสินนะ ใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งหมดแรงพาคุณไปเติมเรี่ยวเติมแรงกันหน่อยนะคะพาไปเติมที่ไหนดีพาไปเติมที่สุภาลัยขอนแก่นค่ะสุภาลัยขอนแก่นเขามีโครงการใหม่ให้คุณได้มีเรี่ยวแรงอะไรยังไงเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้คือไปเติมความสุขแบบแท้จริงเลยกับโครงการนี้สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตในการสร้างของเขาเนี่ยเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ค่ะซึ่งเป็นถนนที่อยู่แกลนกลางตัวเมืองขอนแก่นในการเดินทางของถนนสีจันทร์นี้สามารถทำให้คุณเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกพร้อมด้วยกับการสร้างสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่อยู่ในโครงการนี้ Green Eye Style ยุโรปค่ะซึ่งหากคุณอยากจะมาเป็นเจ้าของเริ่มต้นราคาพิเศษนี้ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทกับโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะใครที่อยากจะเข้าไปดูในแฟนเพจได้สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

และเติมความสุขนะคะสำหรับใครที่อยากจะสานฝันตัวเองกับการเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยากเป็นเจ้าของหอพักเพราะเรามีพื้นที่ดินแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบเนี่ยเรามีเอาไว้แล้วตกลงกับที่บ้านแล้วก็ครอบครัวปรึกษาคนที่คุณรักแล้วเราจะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือเราจะสร้างหอพักและเราจะไปเริ่มต้นปรึกษาที่ไหนดีท่านากุล Development Group เลยที่นี่เขามีการวางระบบเป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุที่ดีและทีมงานของเขาวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้กับคุณให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนก็ไวที่สุดด้วยส่งมอบตรงตามเวลามาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย0908965556 0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะ

ไปกันต่อที่ Attitude Clinic นะคะใครที่ต้องการรักษาสิวเป็นลุมสิวมีรอยแดงรอยดำแบบนี้อยากจะไปดูหน้านิดนึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาต่อยังไงได้หรือเปล่าและที่นี่ให้ความสบายใจแน่นอนไปปรึกษาฟรีๆได้ก่อนเลยนะอันนี้บอกก่อนว่าปรึกษาฟรีได้ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นว่าเราเนี่ยจะต้องแก้ไขยังไงไหมนี่ค่ะ Attitude Clinic ที่นี่เขาเก่งในเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะที่กรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนือแต่ที่ขอนแก่นนี้เป็นสาขาแรกในอีสานเลยอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพและการรักษาของเขาคือตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้นะไม่รักษาหายแล้ววนกลับมาเป็นอีกซ้ำแล้วอีกโนยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวยาที่จะต้องได้ทานหากจะต้องมีการกินยาประกอบการรักษามีการเช็คเลือดก่อนเพื่อดูว่าค่าตับเราสามารถรับยาได้โดสเท่าไหร่เพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยและการรักษาที่ได้รับผลดีด้วย690บาทในคอสค่ะได้ยากินยาทาคือครบหมดทั้งคอสนี้ย้ำทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพปรึกษาฟรีหรือจะเข้าไปดูรีวิวก่อนได้ที่แฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่น

ขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนของเราในทุกท่านวันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วท้ายนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาพร้อมกันในวันนี้ยกมือขึ้นกราบขอบคุณประมาณ80ทีโอ้ยจะพอหรือนี้ที่จะขอขอบพระคุณคงต้องขอขอบคุณตลอดไปขอบคุณจากใจให้กับทุกท่านหน่อยขอให้สิ่งที่ให้มาสมบูรณ์พูนสุขกันให้พอขอให้สิ่งที่ขอกลับมากองเรืออยู่หน้าบ้านในทุกวันเจอกันนะคะสำหรับสุขอาสามาทำไมในค่ำคืนนี้3ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณสำหรับพี่บันจิตค่ะคุณอาร์มี่จากกรทมสวัสดีขอบคุณคุณพุทธิชัยคุณธเนศขอบคุณคุณคุมะจากชลบุรีขอบคุณคุณกิฟจากลพบุรีด้วยและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio วันนี้ดีเจโวลาไปแล้วในช่วงเช้าเรากลับมาเจอกันในช่วงของกลางคืนวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: แก่น89.0 Best Radio
1: Number One Station
0: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: 0

0: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่Kais
6: Go Hotel สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Hotel
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐสั่งกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน์
6: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best

0: เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
1: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

หนึ่งเพลงเพราะๆเพลงนี้นะครับปั้นปึงนะครับจากเดอะแบ็กอัพนั่นเองนะครับแล้วก็หลากหลายเพลงเลยนะฮะในวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่สองตุลาคมฉันทิ้งความเคยผูกพันก็เรียกได้ว่าเผลอแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่เดือนตุลากันแล้วนะทุกคนรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะฮะแป๊บๆเดี๋ยวก็จะสิ้นปีละนะครับเนาะมาแต่ว่าเวลาผ่านไปจะเร็วจะช้าอย่างไรก็ตามนะครับใครที่เรียกได้ว่าอยากจะมาจับจองนะครับบ้านสวยๆนะครับมากันที่เลอนีโอได้เลยนะ

0: คย
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนะครับเลนีโอนะครับมะลิวันใกล้มอขอและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างลาใกล้สีจันทร์39นะครับสามารถมากันได้เลยเนาะราคาเริ่ม 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะก็มีหลากหลายโปรโมชั่นนะครับมอบให้กับลูกบ้านทุกท่านเลยนะฮะยังไงก็ไลน์มาได้เลยพิมพ์ LENEO นะครับหรือโทร083-436-6643จ้าส่วนม.4ปทุมขอนแก่นนะครับอย่างที่ปังบอกไปว่าถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5นม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้เขาเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครได้เลยนะจ๊ะโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนเดิมๆทั้งสิ้นนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่043224111หรือ092-537-4400นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้ะLove First นะฮะบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะเรียกได้ว่าที่โครงการ First นะครับเราก็มีบ้านสวัสดิการนะครับผ่อนเดือนละ900บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนนะครับฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยนะเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยถ้าใครสนใจนะครับเนาะก็ติดต่อได้เบอร์นี้ครับ080-444-2555ครับส่วนทางออนไลน์นะครับก็พิมพ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ artfirst.howforbegin ได้เลยจ้าแล้วอีกหนึ่งสิ่งดีๆมีมาฝากกันในเบรกนี้ด้วย

0: ับกุ้งเสี่ยวโต๊ะคาฟอคแคสครับในวันที่ชีวิตเราไม่เป็นอย่างใจหรือว่ามีเรื่องให้เครียดนะครับมีภาระให้แบบแต่ก็ต้องยังฝืนยิ้มใช่ไหมแต่ถ้าคุณนะครับกำลังเจอกับปัญหาแบบนี้นะครับรายได้สะดุดแต่ภาระยังต้องเดินต่อนะฮะตอนนี้โอกาสดีๆก็เรียกได้ว่ามาถึงคุณแล้วเรามาปรึกษากับ Car Forecast กันได้เลยนะครับให้พี่ๆเนี่ยเขาช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขับเหมือนเดิมนะครับซึ่ง Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% เลยนะฮะอนุมัติเงินไวนะฮะแล้วก็รับเงินไวสูงสุดนะครับใน1ชั่วโมงเลยพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียดอกนะทำดอกเบี้ยเขาคิดแบบลดต้นลดดอกครับโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะฮะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่ Car Forecast ครับสมัครเลยสาขาใกล้บ้านคุณหรือแอดไลน์กรุงศรีออโต้นะครับหรือ0432094000โทรได้เบอร์นี้เลยนะฮะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวนะทุกคนกับกรุงศรีออโต้คาฟอร์คาสครับเที่ยงกับอีก2นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับมังทินี่เบสเรดิโอจ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่เบสเรดิโอเบสสเตชั่น

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
7: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไร ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอชพลัสอลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H+ Alinamin H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ก็เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Ladies and gentlemen นี่แฟนใครนะคะ

0: หนึ่งเพลงนี้จากเจนี่ครับ Let's Dance a Lover นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับของ Adela นะครับ Nicole Kidman นั่นเองนะฮะแล้วก็แฟนใครปะขานั่นเองนะฮะพี่กริดครับกับ Gary Berry นะฮะแล้วก็รวมไปถึงหนึ่งเพลงใหม่ของ Lil Nas X นะฮะ Worldsคริสเตสนั่นเองเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเบรกหน้ามาฟังเพลงกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เที่ยงกับอีก33นาทีแล้วเรามาแน่นอนพูดถึงสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกค่ะทุกคนเรียกได้ว่าที่นี่นะครับกว่า 20,000 ซีซีต้องยกให้เขาเลยในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตานะครับอย่าง Restylane Filler สัญชาติสวีเดนครับเนื้อเกลี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้นาน 8-12 เดือนเลย Juvederm ครับ Filler สัญชาติอเมริกาฮะเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้ถึง 12-18 เดือนเลยทีเดียวนะฮะเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกครับที่นี่เราฟรีเข็มทุกเคสเลยเพื่อลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดนะครับสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นด้วยป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการนะฮะป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำครับคลินิกมาตรฐานปลอดภัยนะครับแล้วก็รางวัลการันตีระดับประเทศนะฮะใส่ใจทุกเคสหัตถการคลินิกดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการนะครับมีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าสแกนเช็คได้และเมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้แม่นใจได้เลยครับว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนและอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะเพราะว่าจะได้รับไปเลยนะครับกับมิโซคอเรียหน้าใสชำวาวครับมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะพิมพ์แอดไซน์นะครับดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองก็มาใช้บริการกันได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างเลยทุกคนสังเกตไหมครับว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วก็หอพักเติมโตครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับในวันที่เราเนาะหยุดทำงานเนี่ยคุณนะฮะสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้เลยเพราะฉะนั้นครับการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะครับแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ฮะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนาะเรานะครับก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะแล้วก็ยังเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงเนาะได้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะการันตีฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะต้องบอกไว้ครับว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่านะครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสชัดเจนขนาดนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเป็นที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็น รายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นครับติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยนะครับคลิกเลยที่ธนากุล Development Group ครับหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดมาเบอร์นี้เลย090นะครับ8965556นะครับ0908965556ครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะฮะเพื่อการลงทุนก็ต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best FM 89

0: มือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

Best FM 89

ทุกคนพีกาบูมนั่นเองนะฮะงานจาก Hunter Loose นะครับผมนะคือปังอ่ะได้ยินเพลงนี้ใน TikTok เธอแล้วแบบเฮ้ยจังหวะเพลงสนุกอะไรเงี้ยแต่เธอ AI จ้าเลิศๆเลยล่ะ

ทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีหลากหลายเพลงเลยนะครับ Moonlight นะครับจากสามสาว Bad D C นะครับแล้วก็รวมไปถึง Oof I Did It Again นะครับ Britney Spears แล้วก็ Mark Twain นะฮะหนึ่งเพลงใหม่นะครับแนะนำให้ได้ฟังกันเนาะกับ Night Lush นั่นเองนะฮะfeaturing กับน้องบิลลี่ด้วยมาฮะเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกหลากหลายเพลงเลยทั้งใหม่และเก่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังด้วยกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับพูดถึง Attitude Clinic นะครับเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะกับคลินิกเสริมความงามนะครับ Attitude Clinic สาขาแรกที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดขอนแก่นบ้านเรานี่แหละทุกคนมาได้เลยนะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลย

เน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับแล้วก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันดูแลอย่างใกล้ชิดครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดนะไม่มีเลี้ยงไข้เขาเนี่ยยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับส่วนเคสที่เรียกได้ว่าต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับแบบตรวจเลือดเนาะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเราจะไปซื้อมาทานเองไม่ได้นะทุกคนต้องขึ้นอยู่กับทางคุณหมอเขาวินิจฉัยนะครับนะเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนะครับราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะสามารถมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะเกี่ยวกับปัญหาผิวเนาะคลินิกตั้งอยู่คลินิกนะฮะติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะ

0: ไม่ต้องหาทางนี้
1: อ่ะต่อเนื่องกันนะครับเนาะก็สามารถมาได้นะครับคลินิกนะครับ Attitude Clinic ขอนแก่นอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยแล้วก็ Facebook นะครับเสิร์ชได้ว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้าและอย่าลืมนะทุกคนสำหรับที่กิตรดาคอนสตรัคชั่นนะครับ

0: แน่นอนนะครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะแต่คือสถานที่สำคัญนะจ๊ะกิตรดารับสร้างบ้านครับรับสร้างโครงการแบบครบวงจรด้วยนะครับพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยด้วยทีมงานมืออาชีพครับมาตรฐานที่ชัดเจนนะฮะส่งงานตรงเวลาแล้วก็เรียกได้ว่างบประมาณที่ควบคุมได้ครับต้องกิตรดาคอนสตรัคชั่นนะติดต่อโทรเบอร์นี้เลยจ้ะ095ครับ796-6156นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานได้ทางเพจ Facebook เลยนะฮะกิตรดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้าส่วนโครงการใหม่ล่าสุดของหมู่บ้านสุภรัยนะครับกับสุภรัยแกนวิวสีจันอาร์พอร์ตนะฮะที่นี่เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันนะและในโครงการยังอำนวยความสะดวกไปด้วยทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ครับทำการกินอาสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่นะครับจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะฮะซึ่งราคาบ้านนี้คุณได้เลือกนะฮะตั้งแต่ 3.29ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยมากันได้ที่โครงการหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเสิร์ชเลยว่าสุภรัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร17205มาจ้ะทุกคนเดี๋ยวเบรกกันแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อจ้ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
13: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม
0: อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: Go Hotel สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Hotel
5: ที่นี่ไข่วัตถุดิบอาหารราคา

0: การ
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ท
2: Best FM 89

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้ออริจิเป็นของน้องลูกปัดเนาะเวอร์ชันนี้นะครับเป็นของเวอร์ชันคัฟเวอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเวอร์ชันคัฟเวอร์เอคอนนะครับโดนเมเทอร์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะครับ1เพลงนะครับจากงาน MTV 2026นะครับ I Will Always Love You นั่นเองนะฮะบ่ายโมง33นาทีก่อนที่จะไปเบรกการจากทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆเด็ก70นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสามารถมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0432241111เนาะแล้วก็0925374400จ้าทั้งหัวใจที่มีก็เท่านั้นเดี๋ยวเราไปบีบกันแป๊บหนึ่งนะฮะบีบหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ฮะ Best Radio
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ับเมนกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปเสือโต๊ะสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente
4: Versão brasileira
3: Pedro Sampaio Bye

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: หนึ่งเพลงจาก Dialist นั่นเองนะคะเราชอบมากเลยล็อกเปานั่นเองนะคะผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Hootie Fruity Version Remix นะครับแล้วก็ Madonna กับ Charlie XCX นะคะกับ Dasterious นั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะคะ1ซิงเกิลนะคะเป็น1เพลงของ Alreadyโปรเจกต์นะฮะกับ Cash นั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะครับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Jet Ski นะครับจะไปดูแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายศิลปินเลย

0: ผมช่องเอมิเลียนะครับ MC เมโนคีหรอถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เมโลดี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อแน่นอนนะครับสถานที่จัดงานดีๆเชิญทุกคนมาจัดงานได้เลยที่นี่ฮะกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติKAIS ขอนแก่นนั่นเองนะฮะตอบโจทย์การจัดงานนะทุกประเภทและทุกขนาดเลยนะครับอย่างเช่นเนาะการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะครับ KAIS เนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะเพราะว่าเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพครับรับประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบครันมาสัมผัสนะฮะประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนนะครับสำเร็จไปด้วยกันที่นี่กับคาสนะฮะติดต่อเบอร์นี้เลย0953719554จ้าจังมีแต่ผมจังแต่คุณแล้วก็เรามาพูดถึงประกันภัยรถยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับในเบรกนี้นะฮะขอแนะนำเลยกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับประกันรถเบี้ยซิบหลักร้อยผ่อนสบายฮะเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจนะฮะแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายคุณสามารถเลือกผ่อนเป็นเงินสดหรือว่าจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมสะดวกสุดๆเลยพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะฮะจะรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางเลยสามารถซื้อเบียร์ซิบหลักร้อยได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านครับหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้เนาะหรือโทร0432094400จ้ะและสาขาขอนแก่นนะตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าโอเคไปสองโมงตรงเลยครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับปังที่นี่นะ Best Radio จ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
0: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
0: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
9: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ย
10: เย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
11: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
12: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
15: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
16: ่ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: A-Choi
1: A-Choi Choi ที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
7: Best Station

อามาดูนะครับงานจากมิสเตอร์ซิสเตอร์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลย KGB นะครับจากอเดล่านะฮะแล้วก็ไทล่ากับซาร่าลอสันนั่นเองนะครับ She This Is Again นะฮะแล้วก็งานจาก Daddy Yankee นะครับกับบอมบอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ลิซ่าสวัสดีค่ะนั่นเองนะฮะแล้วก็น้องสมุยครับสาย Say Yes นั่นเองนะฮะทั้งวันฉันก็เบื่อไม่ยอมเชื่อฉันยังไม่ฟังฉันคือลานอาโกงโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยบ่าย 2:31 นาทีละสังเกตไหมครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนาะเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลย

0: และแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสดีเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำเป็นของตัวเองนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องเนาะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเนาะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงจ้ะบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานฮะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะและยังควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนอนได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยฮะในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขนาดนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานได้ฟรีนะครับและยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกเลยครับที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจ้าหรือโทรเบอร์นี้ฮะ0908965556นะครับ0908965556เนาะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะฮะต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยจ้าทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้านะฮะตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาเป็นโหมดเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าฮะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว่องไว
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงเพราะๆเพลงนี้มีชื่อว่าห้ามน้ำตานะครับงานจากน้องบีมวรนันท์นั่นเองนะเดี๋ยวยังมีเพลงเพราะๆมาเสิร์ฟให้ฟังกันต่อนะแต่ตอนนี้แน่นอนนะครับเรามาพูดถึงโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภไรกันหน่อยนะฮะสุภไรกันอยู่ซีจันเอ่อพอร์ชนั่นเองหาผมบอกได้เลยนะฮะว่าโครงการนี้เดินทางสะดวกนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะครับและในโครงการมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิชเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปครับแล้วก็ถ้าจองช่วงนี้นะพิเศษมากเลยรับไปเลยกับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool ฮะรวมไปถึงส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยราคาก็มีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทนะครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยนะฮะมากันได้ที่โครงการหรือจะเรียกดีว่าเข้าไปดูใน Facebook ก่อนก็ได้นะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720นั่นเองจ้ะเลิศละนะฮะมาจับจองกันได้เลยนะมาเดี๋ยวตอนนี้อีกหนึ่งเพลงปิดท้ายเบรกนี้นะคะผมเนาะเลือกเป็นเพลงเป็นเพลงช้าต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับ1ซิงเกิลของน้องโรซี่ครับกับ Number One School นั่นเองนะฮะเราไปฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

Number one girls นั่นเองนะครับงานจากโรเซ่ฮะทุกคนอ่ะมาเบรกนี้นะครับเรามาพูดถึงนะฮะสำหรับโครงการของหมู่บ้านเลนีโอกันหน่อยดีกว่าทุกโครงการเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำเลมะลิวันใกล้มอขอและสนามบินนะครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างฮะทำเลกาสีจันทร์39นะครับราคาบ้านนะมีให้เลือกตั้งแต่ 3.25 ล้านบาทนะไปจนถึง10ล้านบาทเลยนะฮะโปรโมชั่นมากมายนะครับยังไงก็สามารถมาชมสถานที่จริงได้ทุกทำเลเลยแล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับพิมพ์ LENEO สอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์เลยหรือโทรฮะ0834366643นั่นเองจ้ะฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับเลนีโอจ้าเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าจ้ะ Hit music belongs here on your the number one station.

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
5: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริง
13: จองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-COOL และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
16: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
17: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
18: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
17: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
1: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุบโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
19: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
20: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
21: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
20: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
21: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 400,000

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสับผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: แล้วก็ครับงานจัด Taylor Swift นั่นเองทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะ1ซิงเกิลนะครับเป็น1เพลงของ Copter เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะครับกับ11นาฬิกานะแล้วก็1เพลงพอๆจาก Kendrick Lamar กับ SZA นะครับเพลงที่มีชื่อว่า Luster นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงน้อง VV Oret Voltier กับ Gavin D นั่นเองนะจ๊ะ1เพลงพอๆเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเดี๋ยวนะ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่าอย่ามากกว่าฉันก็พอนั่นเองนะฮะทุกคนมาเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าในเบรกนี้ครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะกับAttitude Clinic นะเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับโดยเป็นคลินิกรักษาสิวนะครับที่มีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหรือหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงแล้วก็รอยสิวนะครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะไม่มีเลี้ยงไข้นะยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับผมเนาะซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเอาไว้เช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับลาคุณหมอ อยู่ประจำที่คลินิกทุกวันเลยมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะส่วนเคสไหนที่ต้องทานเขาเรียกว่าต้องทานยาสิวนะทางคลินิกก็มีการโคกับแบบตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนเน้นความปลอดภัยแล้วก็ให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook จากเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนะครับราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทเนาะจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะฮะก็มาใช้บริการได้เลยที่ดร.น้ำว่าAttitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนี่ครับทุกคนอ่ะแล้วก็ฝากกันไว้ต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับเบรกนี้ครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะครับแน่นอนนะฮะน้องๆเด็ก70ทุกคนมาสมัครเรียนกันได้แล้วนะที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70และน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6ครับปวช.ปวส.กศน.หรือเทียบเท่านะครับไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะมาสมัครกันได้เลยนะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะฮะที่เบอร์นี้เลย0432241111ครับแล้วก็0925374400นะฮะฝากกันไว้ด้วยเนาะเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงที่นี่เลยศรีปทุมขอนแก่นจ้าแล้วก็งานวิ่งดีๆนะครับจะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือกงมารันครั้งที่2ฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะพบกันในวันที่31ตุลาคม2569นะครับณริมบึงแก่นนครนั่นเองกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพนะระยะทางกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นจ้ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยวิ่งได้เดินได้แล้วก็สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่แค่วิ่งนะครับแต่คือการมารวมตัวของคนรักสุขภาพเลยบรรยากาศเป็นกันเองสนุกอบอุ่นครับพร้อมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแสนอร่อยนะฮะเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยนะครับเรียกได้ว่างานนี้ก็จะสามารถสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันนะครับซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งนะครับสายชิลนะฮะงานนี้ห้ามพลาดเลยมากันได้กงมารันครั้งที่2นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะจ๊ะที่ Facebook เซิร์ชเลยว่ากงมาพาวิ่งนะครับราคาบัตร800บาทราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนลาติดต่อสอบถามกับคุณหงได้เลย086นะฮะ 478-8566นั่นเองนะครับกับกงมารันครั้งที่2จ้ะทุกคนเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: คุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ถึง 24% ต่อปีค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า Forecast ที่ App Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ
4: All this time we've been together

0: Calm down ครับทุกคนงานจากเรม่าและเซเลน่าโกเมสนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะจ๊ะหนึ่งซิงเกิลของน้องปันครับกับคาว่านะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะฮะกับหนึ่งเพลงเพราะๆเฟลโลครับดาวหางฮันเล่นั่นเองBaby Monster นะครับ Stuck in the Middle ด้วยพิงรักในเบรกนี้นะเปิดเพลินๆมาจนตอนนี้นะครับ16นาฬิกาตรงแล้วเดี๋ยวปังต้องส่งทุกคนนะครับเดี๋ยวไปฟังสิ่งดีๆกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสวยๆนะครับส่วนปังกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะที่นี่เหมือนเดิม Base Radio 11นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกาจ้าสวัสดีฮะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
10: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
13: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
14: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
13: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
15: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
16: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
3: ระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ลื่นนี้เพลงพระ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: 5 6 7 8 up and up and up
10: มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
1: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: วัสดีสุขเดย์นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยรับช่วงต่อจากดีเจปังคุงนะจ๊ะสุขเดย์แล้วนะคะวันนี้รถก็จะค่อนข้างติดนิดนึงนะกว่าจะฝ่าสีแยกไฟแดงกันมาได
1: ้
0: ใช้เวลาคือสามารถที่จะถ่ายคลิป TikTokเสร็จไปเลย 3-4 คลิปนะจ๊ะเต้นแรงเต้นกาในรถได้เลยเพราะว่าไฟแดงนานมากยังไงก็ขอให้มีความสุขกันนะคะสำหรับวันสุขเดย์วันนี้นะคะยังคงเป็นสุขต้นเดือนน้องเงินยังเต็มกระเป๋าอยู่แต่แน่นอนว่าวันนี้ฝนก็ดูน่าจะไม่ตกแล้วล่ะวันนี้ทรงร้อนๆได้เวลาที่จะนัดหมายนะคะคนที่คุณรักนะจ๊ะในการไปไนท์ไลฟ์การสำหรับค่ำคืนนี้แต่ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงก็คือช้ามากเนาะแต่ในช่วงปลายๆชั่วโมงส่งเพลงที่รีเควสต์ให้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับหนึ่งข้อความจากน้องมายคนจ๋วยวันนี้ขอไนท์ไลฟ์นะคะหนึ่งซิงเกิลใหม่จากมาร์คต้วนเพลงนี้ได้น้องเบลลี่มาร่วมฟีดด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวขอบคุณกันก่อนเลยนะคะสำหรับท่านากุล Development Group นะไม่น่าเชื่อนะคะว่าขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรเยอะมากๆนะคะติดอันดับต้นๆเลยนะในประเทศไทย35ปีที่ผ่านมามีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาใช้ชีวิตนะทั้งมีสมโนครัวและไม่มีสมโนครัวเนี่ยมากกว่าเดิมนะกว่า 220,000 คนดังนั้นนะคะแน่นอนว่าหนึ่งธุรกิจนะที่น่าจะไปได้ดีในจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นก็คือการสร้างหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์วันนี้ถ้าคุณมีที่ดินว่างเปล่าค่ะอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้เก็บค่าเช่าที่เป็นเสือนอนกินจุดนี้ก็แนะนำนะคะในเรื่องของธุรกิจหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยต้องหารับเหมาเก่งๆในการมาสร้างให้วันนี้แนะนำนะคะสำหรับท่านนากุล Development Group นะจ๊ะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องค่ะบริษัทที่ช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมาเราจะเน้นแค่เรื่องของราคาไม่ได้แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะเคยเห็นข่าวไหมโดนโกงโดนลดสเปคนะคะโดนทิ้งงานเทงานก็เยอะนะดังนั้นค่ะการเลือกรับเหมาต้องเน้นความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงแล้วก็บริษัทที่ดีต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาด้วยซึ่งในส่วนของท่านากุลเรามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค่ะวันนี้ใครที่สนใจค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยปรึกษาพูดคุยนะคะวางแผนโปรโมชั่นเพียบในช่วงนี้ติดต่อธนากุล Development Group นะคะที่โทร090-896-5556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะต่อเนื่องการสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นกันด้วยนะคะสาขาแรกนะในอีสานบ้านเรานะคะมาแล้วที่นี่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวค่ะเป็นคลินิกที่ได้รับความนิยมรวมถึงมีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือนะคะรวมไปถึงกรุงเทพอย่างที่บอกไปรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษารวมถึงการวางแผนรักษาเฉพาะรายด้วยที่นี่จะเน้นรักษาตรงจุดนะคะไม่มีเลี้ยงไข้โดยเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยในบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่ในส่วนของคลินิกของเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเขาได้มีการไปโคนะคะกับแลบตรวจเลือดนะ พื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะเริ่มต้นราคาเพียง690บาทนะคะจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสเลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้านะจ๊ะใช่เลยดูในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ Your music, your request

0: หนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า Night Light นะคะมาร์คตัวนะจ๊ะฟีเจอริ่งกับมิลลี่นะคะเสิร์ฟให้แล้วเรียบร้อยขอบคุณด้วยนะคะอยู่รีเควสจากน้องมายนะขอบคุณค่ะพี่ปุ๋ยคนสวย Night Light นะคะส่วนบัตนายวันนี้นะจ๊ะเหมือนเดิมเนาะมิชิเทยุขู่อู้อ่านบ่ออกดอกภาษาญี่ปุ่นแหมมันบ่แม่นสไตล์นะฟูจิคาเซช่วงหน้าละกันเอ้ยเดี๋ยวจะทันเดี๋ยวจะทันชั่วโมงนี้ชอบจังเลยขอเพลงยาวๆเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: ช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงวิตามินนะคะวิตามิน B จากประเทศญี่ปุ่นเนาะเราก็อยากจะแนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักชื่อนะคะอลินามิน X Plus กันไว้เหมาะสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันค่ะและที่สำคัญคือเป็นวิตามินนะคะที่มาในรูปแบบเม็ดเล็กทานง่ายนะถ้าใครยังไม่คุ้นชื่อนะคะลองจำไว้อลินามิน X Plus แน่แล้วบอกว่าตัวนี้เราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญนะคะมีเฟอร์ซันไทามีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะช่วยให้ดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 นะคะ B12 วิตามิน E ค่ะรวมไปถึงแคลเซียมแพนโทชิเนตที่ช่วยนะคะฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดกันเลยมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้างนะคะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียนะบางทีทำงานหนักนะคะพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะฟื้นฟูร่างกายนะคะจากการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรนะคะรวมทั้งช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ทุกวันค่ะหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

ขอบคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะกว่า 20,000 ซีซียกให้เราเนาะในการแก้ปัญหาใต้ตานะคะเติมเต็มใต้ตาที่นี่นะคะฟรีเข็มทุกเคสลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดนะคะสร้างพื้นที่เติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการด้วยป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำที่นี่เป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงนะคะมีรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการนะคะผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้เลยเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสนะคะสแกนเช็คได้ทำมาตรการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยไม่มีเรียรันนะจ๊ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเพื่อให้คนไข้นั้นเกิดความมั่นใจนะคะว่าหัตถการที่ทำไปเนี่ยของแท้นะคะเห็นผลแน่นอนค่ะแล้วก็ทุกบริการทำโดยทีมแพทย์ชำนาญการเท่านั้นไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะยังคงมีบริการอีกมากมายเลเซอร์กำจัดขนก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นในหมวดของการยกกระชับก็มีเช่นเดียวกันค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะลองเข้าไปดูรีวิวทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ Your music, your request

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปมิชูโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
8: โคโฮเซลสวัสดีครับ
9: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: เช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง10ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ตอ
7: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่น

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่หองเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
3: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

หนึ่งซิงเกิลค่ะจัสมินิกานะจ๊ะไม่คิดถึงเท่าไหร่นะจ๊ะไม่ได้คิดถึงมากมายแต่ว่าก็เข้าไปส่องไอจงไอจีดูสตอรี่เขาทุกวันน่ะเนาะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวฟังเพลงกันชิวๆกันมาเยอะแล้วเนาะให้ดีเจขายของนิดนึงได้ปะล่ะนะจ๊ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาคุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์แน่นอนนะคะว่าในเรื่องของสายตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุแล้วล่ะเพราะว่ามันส่งผลจริงๆนะคะต่อการดำรงชีวิตยิ่งถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยบางที6-7ขวบนะคุณหมอบอกเลยนะว่าเด็กยุคนี้สายตาสั้นค่อนข้างไวถ้าสายตาบางทีสั้นปลาไปแล้ว200-300ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการบอกว่าตัดแว่นตานะคือบางทีน้องก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็เรียนมองกระดงมองกระดานนู่นนี่นั่นการใช้ชีวิตก็จะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามองอะไรมันก็ขมุกขมัวไปซะหมดนะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่อย่างเราๆก็เช่นเดียวกันดังนั้นค่ะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าด้านสายตาการมองเห็นมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็ไปตัดแว่นนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญนะดีที่สุดซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ของเรามีกิจกรรมหมายคุณนั้นได้ร่วมสนุกด้วยช่วงนี้นะคะท่านใดที่ต้องการจะเข้าไปตรวจวัดสายตาเรามีกิจกรรมที่มีชื่อว่าเช็คตาทาอัปเกรดนะคะเพียงแค่คุณนัดหมายในการไปตรวจวัดสายตาที่ร้านคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าหรือว่าจะเป็นชุดทำความสะอาดแว่นตาค่ะให้คุณได้แว่นสเปกเทพนะคะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมนั้นหมายในการเข้าวัดสายตากับเรานะคะที่โทร094-239-8699นะคะย้ำ094-239-8699นะคะร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลมีแว่นทุกประเภทนะคะรวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นค่ะเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวนะคะให้เราช่วยดูแลค่ะวันนี้หลายคนมีเขาเรียกว่าปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเงินเนี่ยจะหมดตัวอยู่แล้วเพราะว่าวันดีคืนดีก็เกิดคนในครอบครัวล้มป่วยฉุกเฉินนะคะหรือว่าบางทีรถเสียบ้านต้องมีการซ่อมคือบางทีเนี่ยเงินก้อนเหล่านี้เราไม่ได้มีการเซฟไว้ทุกวันนี้ก็หลายคนก็เดือนชนเดือนบางทีเดือนไม่ชนเดือนด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนจริงๆจะทำอย่างไรดีไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้สามารถจะปรึกษาค่ะ Forecast ให้พี่ๆนะคะช่วยหาทางให้เรานั้นได้ไปต่อนะคะต้องบอกว่าในส่วนของค่ะ Forecast เนี่ยเป็นวงเงินสูงสุด 140% อนุมัติเงินไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญนะคะดอกเบี้ยเป็นลดต้นลดดอกโปะได้ด้วยยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคะค่ะ Forecast ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้กู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะคะสมัครได้เลยวันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้โทร043-209-400นะคะสำหรับสาขาขอนแก่นของเราย้ำ043-209-400ค่ะสาขาขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถนะคะโลตัสนะในลานจอดรถโลตัสนะคะฝั่งตรงข้ามประตูน้ำตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชนะคะเพราะว่าทางออกเนี่ยใกล้กว่าที่คิดนะคะกูเท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหว
คาฟอร์แคสรถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ

จปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้ด้วยเมยราบนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าวนวายนะจ๊ะก่อนหน้านั้นมี Tomorrow World ด้วยนะคะ Organic Your Boy TJ นะจ๊ะเอาล่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ 17:50 นาทีใกล้หมดเวลาเร็วขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นนะคะเพราะว่าในเรื่องของบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของที่อาศัยนะแต่คือสถานที่สำคัญนะคะที่สุดในชีวิตเพราะว่าบางท่านเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเก็บหอมรอมริบนะทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยกันมาเนาะกว่าจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็อยากจะสร้างบ้านให้มันราบรื่นนะว่ากันง่ายๆไม่อยากจะไปเจอช่างที่ไม่ดีไม่อยากจะไปเจอรับเหมาที่ไม่โอเคทิ้งงานหรือว่าอะไรก็แต่ตามนะจ๊ะจุดนี้เดี๋ยววันนี้มีแนะนำให้กับด้านของกริดและดาคอนสตรัคชั่นชื่อนี้การันตีในเรื่องของคุณภาพที่นี่ค่ะเราบริการรับสร้างบ้านนะคะรับสร้างโครงการแบบครบวงจรที่ว่าครบวงจรเนี่ยเพราะว่าเขาพร้อมดูแลคุณนะคะตั้งแต่งานก่อสร้างนะการออกแบบอยากได้บ้านแบบไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้อยากได้สไตล์นู้นสไตล์นี้นะคะว่ากันไปวางแผนจนไปถึงวันส่งมอบบ้านนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะเซอร์วิสมายที่ดีแล้วก็รวมไปถึงมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาด้วยงบประมาณควบคุมได้ต้องกริดและดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นนะคะวันนี้สอบถามเพิ่มเติมค่ะโทรไปได้เลย095-796-6156 ค่ะดูในเรื่องของผลงานการสร้างนะคะก่อนจะจ้างใครเราก็ต้องดูผลงานกันสักนิดนึงเนาะลองคลิกเข้าไปทางแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์กริดและดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานได้เลยไม่ใช่แค่บริการในจังหวัดขอนแก่นที่เดียวนะคะโซนอีสานของเราเนี่ยก็ให้บริการเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเรียกใช้บริการกันได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นค่ะ

กับปุ้นปิดท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะช่วงนี้ใครที่ส่องกระจกแล้วบริเวณใต้ตารู้สึกมันไม่ค่อยจะโอเคนะเป็นร่องลึกนะคะดูโทรมเนาะวันนี้นะคะแนะนำให้คุณไปเขาเรียกว่าไปเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์นะคะและสมมติว่าเป็นการเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยเราวางใจที่นี่นะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะเพราะคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยในเรื่องของการเติมเต็มใต้ตาเนี่ยจะใช้เข็มทู่นะคะคุณผู้ฟังการใช้เข็มทู่ก็จะลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดนะคะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำอันตรายแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำนะคะการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยต้องบอกว่ารอยเข็มนี่คือน้อยมากนะเพราะว่าเราก็คือเปิดเข็มแค่2จุดนะก็คือข้างละจุดเท่านั้นเองพอถึงเวลาเนี่ยฉีดเสร็จก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้ตัวคอนซีลเลอร์นะปิดบริเวณรอยตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยใช้หน้าต่อได้เลยนะคะก็ให้เวลาฟิลเลอร์เนี่ยเซตตัวนะก็ปกติฟิลเลอร์จะเริ่มเซตตัวก็ประมาณ1เดือนดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าเดี๋ยวในช่วงปลายปีจะต้องไปงานตรงงานแต่งมีเขาเรียกว่ารียูเนียนนะกินข้าวกันกับเพื่อนหรือว่าจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะก็ถ้าคุณจะไปเติมฟิลเลอร์เนี่ยแนะนำว่าคุณต้องมีการเขาเรียกว่าเผื่อเวลาให้ฟิลเลอร์เนี่ยได้เซตตัวสักนิดหนึ่งถึงเวลาใช้หน้าก็จะได้สวยละมุนพอดีนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีแล้วก็อย่าลืมนะคนฟังชาวเบสเนี่ยแจ้งทางคลินิกด้วยมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณานะคะช่องทางเบสเรดิโอคุณก็จะได้รับตัวเมโสโครียไบรท์เป็นตัวหน้าใสฉ่ำวาวนะคะมูลค่า 2,500 บาทฟรีด้วยหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีช่วงนี้เดี๋ยวส่งทิ้งท้ายหนึ่งซิงเกิลใหม่นะคะจากลิปตาค่ะ

0: เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
4: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนกะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
8: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
9: โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
8: ให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
9: และใกล้และใกล้
8: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
7: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

หนึ่งซิงเกิลนี้นะจ๊ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะสวีทมันเล็ดนะคะหลับข้ามวันนะคือบางทีเราก็อยากจะนอนไม่ต้องรับรู้เรื่องราวที่มันเจ็บปวดในชีวิตคือไม่อยากตื่นขึ้นมารับรู้อะไรอ่ะว่ากันง่ายๆสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปกลับกันเข้ามาในชั่วโมงนี้ 18:37 นะคะสำหรับสุขเดย์สวัสดิ์อาทิตย์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะคะอยู่ที่แถวเขื่อนอุบลรัตน์เนาะหอดูดาวจังหวัดขอนแก่นของเราก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดเลยนะคะในรอบปีวันอาทิตย์นี้นะ4ตุลาคมนะคะก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆหนูๆ นะจ๊ะทั้งครอบครัวเนาะใครที่ชอบในเรื่องราวของดาราศาสตร์นะคะไปกันได้ก็บอกว่าดาวเสาร์นี้มันจะโคจรมาอยู่ใกล้นะฮะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามนะคะกับดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์โลกดาวเสาร์นะคะมันจะเรียงกันนะเป็นเส้นตรงเลยทำให้ดาวเสาร์เนี่ยมีระยะใกล้กับโลกนะคะที่สุดแล้วนะในรอบปีที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 1,261 ล้านกิโลเมตรเนี่ยก็นครใจแอร์ไปก็ประมาณ15ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งในวันดังกล่าวนี้จะสังเกตเห็นดาวเสาร์นะคะในทางทิศตะวันออกนะหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้านะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็จะเห็นชัดตลอดทั้งคืนนะจนกระทั่งนู่นแหละพระอาทิตย์ขึ้นนะคะในวันถัดไปทีนี้ภายในงานก็บอกว่ามีกิจกรรมเยอะนะคะมีกิจกรรมสังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์มีกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดาวเสาร์กิจกรรม Stella Light Box นะคะกิจกรรมเทียนเจลดาราศาสตร์นะคะกิจกรรม Painting the Universe Theme Glow in the Dark นะคะมีโซนถ่ายรูปดาวเสาร์และบอลลูนดวงจันทร์นะคะมีกิจกรรม Astro Bingo พร้อมของรางวัลสุดพิเศษเพียบนะกิจกรรมนี้จะ เริ่มเวลา 5:00 น.จนถึง 4:00 น.นะคะแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะรับไปเลยสำหรับบุ๊กเล็ตดาวเสาร์เนาะจำนวนจำกัดนะคะใครที่อยากจะได้ก็ต้องรีบไปกันสักนิดหนึ่งยังไงก็เชิญชวนนะแบบว่าวันอาทิตย์เนี่ยยังไม่มีโปรแกรมใดๆนะคะก็ขับรถไปที่บริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินะอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกันได้นะคะไปกันได้เลยทั้งครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงแฮปปี้ส่วนคนที่แบบว่าไม่ได้ไปเห็นว่ามี Facebook Live ด้วยนะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่คือต้องบอกว่ามีโอกาสได้ไปดูฝนดาวตกรอบนึงนะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่คนขอนแก่นค่อนข้างให้ความสนใจนะไอ้พวกดาราศาสตร์ดูดงดูดาวเนี่ยถึงแม้ว่าหอดูดาวจะค่อนข้างไกลจากตัวเมืองแต่ถามว่าคนไปมั้ยคนไปนะแต่เด็กๆนี่คือชอบนะเรื่องดวงดาวมันเหมือนสมัยก่อนเนาะเหมือนสมัยก่อนนี่แก่ขึ้นมาเชียวอะไรก็ตามที่บอกว่าเอ้ยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือเวลาเรามีเข้าค่ายดูดาวที่โรงเรียนอ่ะเราชอบมากคือมันได้ดูมันได้เจอเพื่อนส่องไฟนู่นนี่นั่นทุกวันนี้ยังพอจำได้นะว่าเออดาวนี้มันชื่ออะไรนั่นนู่นนี่ก็เป็นความรู้สมัยประถมนมเนยสนุกมากเข้าค่ายดูดาวไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้เนี่ยยังมีไหมเข้าค่ายดูดาวเธอมีปะฉันมีนะยุคฉันมีนะเข้าค่ายดูดาวอ่ะก็ไม่รู้แหละยุคฉันมันคือยังมืดไงมันยังพอดูได้ไงแต่ว่ายุคนี้ก็คือแสงตึกรามบ้านช่องก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยละนะขนาดไปดูที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติวันที่เป็นฝนดาวตกเนี่ยก็ยังมีแสงจากกล้องวงจรปิดก็แทบไม่ได้ดูเหมือนกันช
ชั่วโมงนี้ใครที่กำลังมองหาประกันรถนะคะที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะต้องเป็นกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยนะคะผ่อนสบายค่ะเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจที่สำคัญคือผ่อนได้ด้วยจะเป็นผ่อนเงินสดนะคะหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตก็สะดวกสบายเลยนอกจากนี้นะคะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะจะรถเสียรถดับนะคะรถมีปัญหาระหว่างทางเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะคะเหมือนคนมีบอกว่ามีคนคอยช่วยเหลือเราบางทีไม่มีแฟนไอ้พวกไม่มีแฟนบางทีรถเสียรถดับอุ้ยจะโทรหาแฟนไว้ไม่มีแฟนมันยังไงแล้วเธอใช้ชีวิตกันยังไงแล้วก็ต้องมีประกันกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ปะอย่างน้อยๆพอรถดับรถเสียปุ๊บก็อะโทรหาพี่ๆกรุงศรีออโต้ดีกว่าเนาะซึ่งวันนี้นะคะคุณเองก็สามารถจะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยนะคะก็ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะขอนแก่นของเราก็จะตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสนะคะฝั่งตรงข้ามประตูน้ำหรือว่าโทร043-209-400ค่ะ LINE @นะคะกรุงศรีออโต้นะคะงานนี้เราพร้อมเปรียบเทียบประกันจริงจังคุณจะได้เดียวปังแบบออโต้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะ

ซิงเกิลค่ะ Boggin Lion นะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่จะมาสกรีนเฟสด้วยนะจ๊ะซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตที่มาราธอนมากคือวันที่7พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมคายส์เนี่ยคือเราจะไม่ทำอะไรที่อื่นเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีการซื้อบัตรสกรีนเฟสแล้วเราจะอยู่ที่ศูนย์ประชุมคายส์ยาวนานกว่า9ชั่วโมงและถามแค่ว่าบัตร 1,200 อิลิเบิร์ดนี่มันบ่คุ้มได้จังใดคำถามย้ายถามแน่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะถ้าเธอไม่ซื้อราคา 1,200 วันนี้วันสุดท้ายคือเธอก็จะต้องไปซื้อ 2,000 แล้วล่ะหนูไม่มีเงินน่ะแม่เขาผ่อน S Pay Later ได้ลูกไม่เห็นนะเครื่องหนีบผมหนูยังผ่อนเลยครีมมาร์กซ่าหนูยังผ่อนเลยอันนี้เดี๋ยวแม่เปรยให้นะว่ามีศิลปินอะไรกันบ้างผ่อน S Pay Later ได้12เดือนตกเดือนเท่าไหร่เดือนละร้อยซูกินเหล้ากินเบียร์แพงกว่านี้คำถามคือจะมาไม่คุ้มได้ยังไงคอนเสิร์ต9ชั่วโมงแม่เจ้าไม่จำกัดอายุด้วยนะสำหรับงานนี้นะคะก็จะมีศิลปินที่จะมาร่วมงานนะประกอบไปด้วยโบกี้ไลออนเนาะอิงวรันธรค่ะโพลีแคทนะคะโจอี้ภูวสิทธิ์ลิตเติ้ลจอนปามมี่โปเตโต้ไทยทศมิตรแล้วก็ทรีแมนดา9ชั่วโมงและธีมคือธีมฮาโลวีนมันโมเมนต์ว่าเข้าไปนี่มันจะเป็นแบบว่าแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่มันมีความสนุกมันมีธีมมันมีอะไรดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะสนุกสนานตั้งแต่บอกว่าการเตรียมตัวและฟิตติ้งคอสตูมและจะเป็นผีเป็นสางเป็นนางไม้นั่นนี่คือมันก็จะสนุกสนานตรงนี้มันคือเฟสติวัลนะคะของชาวขอนแก่นที่เรียกได้ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหนึ่งคือหนาวแล้วเรียบร้อยอากาศมันไม่หยือนะจ๊ะแต่งหน้ามันไม่หยือแล้วสองคือวันนั้นปุ๋ยเชื่อแน่นอนว่าคนขอนแก่นจะไปรวมตัวที่นั่นเยอะมากดังนั้นเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายนะสำหรับเอียลี่เบิร์ดนะคะ 1,200 ผ่อน S Pay Later ได้สูงสุด12เดือนนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าฉันรวยฉันเกรฉันรวยซื้อบัตรบันสองไปเลยงานนี้คุ้มแน่นอนนะจ๊ะก็ Ticketeer ย้ำนะคะว่า Ticketeer นะticketeer.com เนี่ยหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ ticketeer ก็ได้อย่าให้ไปอ่ะอย่าให้ทุกคนมาปาร์ตี้นะจ๊ะกดผ่อนได้เลยรับรองนะว่าวันนั้นนี่จะเป็นเทศกาลดนตรีนะคะฮาโลวีนที่หล่อแล้วก็เดือดที่สุดเลยนะคะซึ่งงานนี้จะขึ้นที่ศูนย์ประชุมไคพูดถึงศูนย์ประชุมไคส์นะคะเราก็เนี่ยแหละสามารถที่จะเนรมิตการจัดงานได้เลยนะคะเพราะว่าสถานที่เนี่ยพร้อมมากๆบริเวณด้านล่างก็มีฮอลล์ขนาดใหญ่ส่วนบริเวณด้านบนนะคะก็มีห้องประชุมหรือมีตติ้งรูมด้วยนี่สำคัญคือมีพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลเนาะรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานของท่านวันนี้ใครที่สนใจติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานนะคะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะแล้วก็รวมไปถึง Facebook ด้วยนะคะพิมพ์ KICE ได้เลยค่ะ

ุ้นปิดท้ายด้วยสำหรับสุพรรณไลนะคะก็ช่วงนี้ใครที่กำลังตามหาโครงการใหม่นะคะก็แนะนำเลยที่นี่นะสำหรับสุพรรณไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันด้วยนะจ๊ะมาพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนเพราะว่าอะไรเป็นโครงการไซซิ่งขนาดใหญ่ของสุพรรณไลกว่า400หลังคาเรือนประชากรในจังหวัดขอนแก่นกระสิบไปจุ่มยุสันหลักแล้วคือตอนนี้ขอนแก่นคือประชากรเยอะมากมากกว่าเดิมอีกนะคะคนเข้ามาอาศัยในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะก็ไม่แปลกใจนะถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีโครงการหมู่บ้านคอนโดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขอนแก่นเยอะมากนะทั้งมีสัมมโนครัวและไม่มีสัมมโนครัวนะคะดังนั้นถ้าวันนี้จะมาลงหลักปักฐานก็ต้องซื้อบ้านสักนิดนึงดังนั้นเนี่ยวันนี้แนะนำให้คุณไปที่โครงการสุพรรณไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำท่วมนะจ๊ะไม่มีแน่นอนเนาะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันนะคะบ้านที่นี่เริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นอื่นๆนะคะในโครงการสุพรรณไลน์ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยมาพูดตรงนี้ก็คงพูดไม่จบแน่นอนนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเข้าไปชม Facebook นะเพราะว่าในแต่ละไตรมาสในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีแคมเปญที่แตกต่างกันไปคลิกก็ไปทาง Facebook นะคะพิมพ์สุพรรณไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยครับผม

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยางชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทธภกรลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่เราก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเช จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์

0: อาจจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุด
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3 อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093 319

0: ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
3: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไล

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First บายพาสดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
3: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
10: Best FM 89

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: รุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

วอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

าพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องดังฮึมฮึมฮึมฮึมเฮ้เฮ้โยโย่เอออะอูอีอาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเดินเข้าสู่เตียงนอนบางคนบอกว่าจะนอนแล้วจะนอนแล้วถึงเวลาที่เราจะนอนแล้วนะนี่แต่ว่าดีเจโบก็จะออกอารวาสบอกว่าลุกออกมาจากที่นอนซะทำไมไม่เลยงั้นล่ะก็ถามมาเล่นง่วงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ง่วงนอนแล้วจริงๆก็นอนเถอะไม่เป็นไรนอนเลยก็ปล่อยให้โบนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรให้โบจัดรายการอยู่คนเดียวตรงนี้ก็ได้ค่ะคือแบบก็อยากมาเองอ่ะแล้วก็อยากจะมาเล่นเองคนเดียวก็อยู่คนเดียวซะให้เป็นแบบนั้นไปเลยอยู่คนเดียวแบบที่ไม่มีใครมองเห็นนั่งคนเดียวเด่นๆแบบนี้ก็ดีนะบางครั้งแม้ว่ามันจะเหงาก็ตามไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็ได้นะถ้าคุณจะนอนหยอกค่ะทักทายสวัสดีคุณคุมารจากชลบุรีด้วยนะคะสักแล้วรักแล้วรักแล้วรักสักแล้วรักแล้วรักแล้วรักและทักทายพี่รังสีจากพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างจังหวัดของพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างหลายคนเนี้ยกำลังเจอเหตุการณ์ที่อาจจะยิ้มไม่ออกนะคะแต่อยากส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังรู้สึกว่าวันนี้กำลังมีความทุกข์พี่รังสีบอกว่าตอนนี้พี่มาอายุทยาแล้วอยุธยามาอยุธยาแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมบ้านที่พิษณุโลกใช่ไหมอันนี้บอกเข้าใจถูกหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังตาปรือเลยดีเจมาแบบตอนกลางคืนเนี้ยมันไม่ค่อยจะแบบนะไม่ค่อยปกติแล้วปกติไปจัดตอนเช้าแล้วทีนี้นะย้ายไปเป็นปีนึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชินหรือยังโบยังไม่ชินเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็ทำหน้าที่แบบให้ได้ดีที่สุดแบบนี้หรือว่าหน้าตาดีไปวันๆแค่นั้นแหละโอ้ยอย่างนั้นหรือเปล่าเดินได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมพี่รังสีได้เยอะได้เยอะข้อความนะคะหน้าเว็บหลักมาเลย worldwideweb.bestradio89.com สามารถส่งข้อความมาได้นะคะพูดคุยขอเพลงกันได้ตามปกติเลยช่วงเวลาของสุขอาสามารถทำมามาทำไมไม่รักก็คงจะไม่มานี่เป็นประโยคที่ดีเจโบพูดอยู่บ่อยๆก็ถ้าไม่มาก็แล้วจะเห็นหรือยังไรก็อยากมาเพื่อให้รู้ว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราอยากมีไอ้ย่อไอ้ย่อไอ้ย่อไอ้ย่อโอ้วันนี้ข้อความแรกนะคะจากน้องไมค์มาแล้วบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ศุกร์อาสาค่ะเพลินๆมาแล้วค่ะพี่โบหนูขอเพลงความรักเปลี่ยนแปลงฉันของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ค่ะน้องไมค์ในวันนี้ส่งกลอนมาให้ด้วยนะคะพี่โบเดี๋ยวรอช่วงกลอนก่อนเลยนะหลายคนกำลังยังไม่มาคิดว่าวันนี้ชิบะชิบะชิบะแล้วนะวันนี้มาตรงตามเวลาส่วนพี่รังสีนุบาอะไรเนี่ยพี่ขอเพลงคิดถึงของปามี่ขอเพลงเลยเหรอเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าหนูโบเปิดไวๆพี่ก็จะได้นอนเลย ให้โบนอนก่อนแล้วพี่ค่อยนอนดีหัดเป็นสุภาพบุรุษบ้างทำไมต้องเป็นด้วยปกติเป็นแล้วก็ไม่มีใครเห็นพี่ก็เลยคิดว่าพี่ไม่เป็นดีกว่าเพราะว่าอะไรเหนื่อยเวลาเป็นแล้วมันเหนื่อยสุภาพบุรุษมันเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยเพราะว่าพี่ต้องแกล้งทำไงวะก็ถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ย
ี้ยคนเราถ้าเป็นธรรมชาติมันไม่ต้องฝืนอะไรเลยเข้าใจไหมเพราะไม่ต้องฝืนก็ไม่เหนื่อยเพราะพอฝืนความไม่เป็นปกติปุ๊บเหนื่อยมากพี่ลังสิอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิมีคนเคยพูดกับพี่ว่าอย่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนไงเนอะบอพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่ต้องเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ฉะนั้นวันนี้พี่จะนอนก่อนเนอะบอปกติพี่ก็นอนก่อนทุกวันนั่นแหละจิ้งเรือจิ้งเรือเธอดูบ่ได้ว่าพี่นอนหลับก่อนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ต้องเหนื่อยเลยทุกวันว่าพี่ต้องคุยโทรศัพท์แล้วก็รบกับแฟนทั้ง18คนมากมายตลอดทั้งวันพี่ต้องเหนื่อยอยู่หรอกเมื่อไรที่พี่ลดเหลือแฟนเพียงแค่คนเดียวพี่อาจจะไม่ต้องเหนื่อยล้ามากครับแต่ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้สงสารพี่มากเลยอยากให้พี่รู้สึกสบายอกสบายใจแต่ว่าอะไรกันหนูเบอร์ทำไมพูดกับพี่แบบนั้นล่ะเอ้ยอยู่ที่นี่นี่สบายใจแน่นอนอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ง่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมมานานแล้วกันเลยพาทั้งแล้วสวัสดีน้องไมค์คนสวยนะคะน้องไมค์เข้ามาในไลฟ์สดแล้วด้วยแล้วก็ส่งข้อความการมาขอเพลงน้องข้อความจากคุณปฏิหารนะคะหน้าเว็บบอกว่าสวัสดีรอบค่ำครับดีเจโบโบมานั่งฟังและส่งกำลังใจครับผมขอบคุณเพลงที่เปิดย้อนหลังให้ด้วยเป็นคนดีค่ะเขาบอกว่าการเป็นคนดีเนี่ยมันอาจจะยากแต่ว่าการเป็นคนที่ไม่ดีมันยากกว่ายากตรงไหนยากที่จะทำทำใจไม่ลงแล้วน่าจะมีแบบว่าอุ๊ยเป็นคนดียากเป็นคนไม่ดียากจังเลยอะไรเงี้ยเลยนี่แหละหนูบอกรู้ไหมการเป็นคนดีที่ดีเกินไปแบบพี่เนี่ยนะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเขาบอกพี่อย่างนี้ว่าพี่น่ะดีเกินไปเอะก็ว่าพี่ดีเกินไปความรักของพี่มันเลยไม่เคยสมหวังสักเท่าไหร่ไม่งั้นพี่จะมีความรักไปจนถึง18คนอย่างงั้นเลยเหรอชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่สมหวังมันไม่ได้สนุกอย่างนั้นเลยนะหนูโบรู้หรือเปล่าโบก็อยากรู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ เล่าเลยเปิดประเด็นเลยตอนนี้เออแล้วข้าวเร็วข้าวได้ไหมอยากรู้คุณผู้ฟังคะทำไมต้องตกใจนะกันในช่วงสุขอาสามาทำไมเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนที่ดีเจโบจัดมาตลอดในทุกค่ำคืนนะคะในวาบแรกที่ดีเจโบก้าวเข้ามาสู่ 89.0 นะโบก็เข้ามาในโหมดของกลางคืนเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความบันเทิงที่มอบให้ในช่วงเวลาแบบเลิกงานแล้วเนี่ยจัดมาแล้วกว่า7ปีนะคะตลอดเวลาจนแบบได้ย้ายไปอยู่ในผังเช้าพอผังเช้าแล้วกลางคืนเนี่ยมันก็เลยหายไปเหลือแค่สุขอาสาที่ดีเจโบเนี่ยจะพามาสนุกกันแบบนี้แบบนอนสต็อปนะคะที่จะมอบความสุขแบบเติมให้แบบฟรีๆของฟรีพูดแล้วรู้สึกแบบมันไร้ค่าเนาะทำยังไงดีที่จะใช้คำอะไรที่มันเหมาะกับคำว่าความฟรีที่มันทรงคุณค่าช่วยนึกหน่อยสวัสดีคุณสารรงด้วยนะครับทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณพานุพงศ์นุโมอะไรอีกแล้วเนี่ยนุโมได้มาสั่งสตอรี่ของพี่มะพี่เคยได้ยินคำว่าชีพโพรงให้กระรอกมะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ต้องดูสตอรี่หรือว่าเปิดไปดูข้างบ้านอะไรก็เนอะหรอกแค่จินตนาการหรือว่าคิดก็ออกแล้วคนลักษณะอย่างพี่เนี่ยต้องมีแบบไหนขึ้นมาในชีวิตได้บ้างเนี่ยนะบอเนี่ยไม่ต้องเปิดดูหรอกยานของดีเจบอเนี่ยมันวิ่งวันเนี่ยมันก็รู้แล้วจะประกาศหูเลยเนี่ยชอบลักษณะนามใช้คำว่ากัดเนี่ยมันเหมือนอะไรเลยรู้หรือเปล่ากูตายไงกูตา
ายกูตายเลยมีฟันกัดกระดานอย่างนั้นเขาเป็นงูว้ายงูเขาเรียกว่าอะไรงูกัดไงงูกัดบ๊อบมาบ้าเปล่างูกัดบ๊อบกัดเบาๆบอกว่าพี่เป็นพี่แบบมีงูมีอยู่บนหัวว้าหนูมองพูดเลยกับว้าอะไรเนี่ยเอ๊ะสักกะทุกกะดิ้งดึงดิ้งดึงปะดึงดิ้งหยอกกันเล่นที่นี่กับช่วงสุขอาสามาทำไมใครโกรธถ้าเกิดเดินไปฟ้องแม่บอกว่าจะฟ้องแม่เหมือนกันแล้วให้แม่ลองมาคุยกันไหมล่ะบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เล่นมาเล่นกลับไม่โกงแต่ว่าห้ามโกรธคุณสายลุงว่าผมนึกออกแล้วครับฟรีแต่ดีต่อใจก็จะเป็นลักษณะอะไรครับเพื่อจะดีต่อใจกับเราเนื้อบอลมันตัวฟองเรดเลยฟองเรดไอตัวที่มันเหมือนหนูน่ะเหรอหน้าตาเหมือนหนูแต่มันน่ารักมันน่ารักกว่าหนูโบยิงหยอกกันนะคะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มและความสุขใครกระโดดก็โทษพี่รังสีเลยค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าแฮปปี้และมีความสุขดีก็ให้นึกถึงดีเจโบว่าถ้าถูกใจกดไลค์เฮ้ยสักทายสวัสดีคุณทานิกจากกรุงเทพมหานครวันนี้น้องไม้นี่ส่งกลอนมาให้เราด้วยนะคะนุ่มอะไรพี่ขอสองเพลงสามเพลงคิดถึงของปามี่ละอ่านแล้วมันจบก่อนคิดถึงของบอดี้สแลมด้วยพี่กวนหนูโบลืมถ้าเกิดไม่อ่านแล้วมันจะลืมนะหนูโบทำไมวันนี้มีแต่ความคิดถึงล่ะพี่ขอมอบเพลงคิดถึงเหล่านี้ให้กับใครทางที่ฉันเดินอยู่ความรักครั้งเก่ามาอีกแล้วใครเข้าใจโบว่าหลายคนก็คงจะมีแบบความรักที่มันเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันนะผ่านมาแล้วแล้วมันก็ยังคงคิดถึงอยู่ช่างมากมายหนูโบรู้ไหมอะไรได้สุดไกลแค่ไหนยังฝ่าฟันเพลงที่พี่ขอมันมีเรื่องราวสตอรี่ซ่อนอยู่ในนั้นเฮ้ยใช่โบเคยได้ยินประโยคนึงเขาพูดว่าในบทเพลงที่เราฟังเนี่ยมันมักจะซ่อนใครบางคนอยู่ในบทเพลงนั้นเสมอใช่แล้วหนูโบบทเพลงที่พี่ขอไว้ที่เบสเลดี้เออทุกครั้งดีดีพี่ก็ซ่อนใครบางคนนั้นเอาไว้เสมอโหพี่รังสีนั่งสารจังเลยอย่าพูดอย่าพูดเอามาปิดปากแล้วเนี่ยพี่ถึงเป็นเก่าก็พี่รังสีพี่อย่าพูดอย่างนั้นดิหนูโบมือปิดปากเลยหนูโบไม่ต้องพูดแล้วพี่พูดคนเดียวพี่รังสีค่อยค่อยสงบสติอารมณ์แล้วแบบค่อยค่อยเล่าพี่ไปส่องเฟซบุ๊กแฟนเก่ามาอยากซะด้วยสินะเข้าใจพี่รังสีเลยทำไมพี่เปิดออกมาพี่จะแล้วแบบพี่เปิดไปเจออะไรหรอไม่ว่าอะไรก็ตามพี่คิดว่าเขาควรจะได้มาอยู่ในชีวิตของพี่เฟซบุ๊กของพี่สตอรี่ของพี่ไอจีของพี่ควรจะมีรูปเข้ากับพี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาคนอื่นแบบนั้นอีกก้าวเดียวเท่านั้นชีวิตความรักเราก็จะเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยกันแต่แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหนูโบอะไรยังอีกพี่ไม่ได้พิมพ์อะไรเลยแหมแค่ขอเพลงชื่อว่าคิดถึงมาขนาดนี้โบก็รู้แล้วแหละว่าพี่กำลังพูดเรื่องอะไรเอาละพี่รังสีความคิดถึงมีเอาไว้ให้เราซึ้งให้เราทึ่งให้เราอึ้งเข้าใจไหมเมื่อเปิดเฟซไปแล้วโปรดทำใจเจออะไรเตะตาขอให้ทนเข้า
จไหมขอทนหน่อยอดทนหน่อยได้ไงจะพูดมากยกเว้นพี่ควรจะไม่เล่นเฟซจะเล่นเฟซยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วโดยเฉพาะเฟซบุ๊กมันยิ่งป้อนคนที่เคยรู้จักหรือว่าคุณควรจะรู้จักหรือว่าเพื่อนคุณรู้จักหรือเพื่อนๆของเพื่อนคุณมันจะป้อนมาให้อยู่แล้วทำใจซะเถอะเปิดยังไงรับยังไงแต่เกิดยังเล่นมันอยู่ไม่คุณก็จะพี่ก็จะเจอแฟนเก่าแบบนั้นแต่บทจะเป็นเพื่อนพี่นะบ้าเปล่าเป็นเพื่อนยังไงมีเสียงโง่เล่นอย่างปีศาจชัดๆแหมมองไปอย่างให้พี่ต้องเจ็บช้ำยังไงเล่าให้เรื่องที่อดีตที่ผ่านมาหรือเมื่อกี้นี้พี่กำลังไถเฟซบุ๊กแล้วกำลังเจอเรื่องช้ำใจนี่ให้มันหายไปปิดทิ้งเพราะว่าตอนนี้พี่เจ็บกว่าใช่ไหมเพราะว่ามีคนหัวเราะยอกมาเอามือปิดปากคุณสายลุงยอหัวเราะพี่รังสีดังเอามือปิดปากคุณสารุ่งเอาไว้อย่าให้อ้าปากหัวเราะแบบนั้นดีสงสารพี่รังสีง่ายรู้บ้าเนี่ย Welcome to White Night Musicหยอกเล่นนะเอาละพักเรื่องสตอรี่ความรักที่แบบไม่รู้ว่ามันจะจบแบบEP ไหนก็ตามเนี่ยเพราะว่าพี่รังสีเขาก็มีความรักให้กับ 89.0 Best Radio หรือเกินมีความรักให้กับชาวเบสมีความรักให้กับ DJ โบก็มาจากเอาเรื่องที่แบบรู้สึกว่าอยากระบายอยากเล่าเนี่ยมาเล่าที่เบสเรดิโอตรงนี้ขอบคุณพี่รังสีด้วยนะคะที่แบ่งปันอุทาหรณ์ให้เราได้ฟังกันทุกอาทิตย์เลย

ความถัดไปจากคุณพรการราชบุรีส่งมาเป็นกลอนแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของบทกลอนแต่ต้องรอหน่อยนะรอหน่อยนะพี่รังสีพิมพ์แค่เล่าให้ฟังไม่ได้บอกให้ออกอากาศเออก็บอกว่าให้พิมพ์มาบรรทัดแรกว่าอย่าอ่านออกอากาศสิถ้าเกิดมาพิมพ์ตอนสุดท้ายแบบนี้แล้วใครก็จะไปอ่านทันแล้วก็จะรู้ใจพี่ได้ยังไงเฮ้ยบอกเล่าแล้วไม่เป็นไรหรอกนะการอภัยคือความรักประเสริฐและก็ล้ำเลิศเลยนะพี่รังสีคุณอลังการบอกว่าขอเพลงฝากความยินดีเด็กคนของเธอบอกเขาให้เขาได้ฟังว่าฉันทำทุกอย่างไปแล้วเพลงก็เหมาะมากเลยที่จะมอบให้แก่คนที่กำลังมีความรักที่กำลังจะผ่านไปมาลำดับต่อนะคะหน้าเว็บหลักข้อความของคุณพรการมาแล้วนะเขาบอกว่าเขากำลังเขียนกลอนให้บอกกำลังเล็งดูว่ากลอนที่ถูกส่งมานี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ครที่อยากร่วมสนุกนะคะในช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะแล้วก็ใครที่มีความสามารถในเรื่องของการแต่งกลอนหรืออยากจะทดลองทดสอบนะคะที่เบสเรดิโอตรงนี้จะคอยสานต่อบทกลอนที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเรานี่นะคะเพราะว่าเราเกิดมาก็ใช้ภาษาไทยแล้วใครที่ได้เรียนภาษาไทยก็คงจะมีในวิชาที่เป็นเกี่ยวกับการแต่งกลอนพี่ก็ชอบสะเดาะกลอนนะหนูโบอันนั้นมันโจรบอกแล้วพี่รังสีนี่ควรจะให้ตำรวจมาจับซะคุณตำรวจคะจับเลย

และถ้าเกิดว่าคุณลองแต่งกลอนมาแล้วนะอยากจะส่งมาให้ดีเจโบอ่านผ่านทางหน้าไมค์แล้วก็สามารถส่งเข้ามาได้ใน www.bassradio89.com หรือจะเข้ามาในแฟนเพจก็ได้แฟนเพจของเบสนะคะ BEST89 หรือจะส่งมาในแฟนเพจของโบก็ได้โบโชโก BOSHOWGO ที่ต้องบอกว่าทำไมถึงให้ไปส่งหน้าเว็บนะคะก็เป็นช่องทางหลักของเบสแล้วก็ในเพจเบสก็เป็นช่องทางหลักของเบสค่ะแล้วในเพจของโบก็เป็นช่องทางของโบที่โบจะได้อ่านง่ายๆเนี่ยนะคะเพราะว่าข้อความมันจะได้ไม่เลือนหายไปมันก็จะเป็นการอ่านข้อความในอินบ็อกซ์ฝากเอาไว้ก็จะทำให้อ่านง่ายกว่าแต่ถ้าในไลฟ์สดสามารถจะพิมพ์เป็นบรรทัดที่มันอ่านต่อกันได้นะคะก็พิมพ์มาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นบรรทัดทีละบรรทัดสองบรรทัดตาเหลืองแน่ๆเลยเพราะข้อความมันจะวิ่งหายมีคนทดลองมาละเขาบอกว่าอย่างนี้เขาทดลองให้อ่านไม่แน่ใจว่านี่คือแบบเหมือนแคปชั่นหรือว่ากลอนมันน่าจะมีฟีลลิ่งนิดนึงนะเพื่อที่ว่าเวลาเราอ่านกลอนจะได้แบบมีบรรยากาศ

เริ่มอ่านข้อความของคุณอลงกรกันแบบเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มกันสักหน่อยแล้วกันนะว่าวันนี้เขาส่งข้อความอะไรมาไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดเช่นไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนี่เรียกว่าเป็นการร่วมสนุกและก็มีส่วนร่วมในช่วงของบทกลอนอันแสนไพเราะเป็นการเปิดในช่วงนี้ให้ดีเจโบโบเลยรีบอ่านก่อนนะเพราะว่าก็ส่งผ่านทางไลฟ์สดมาแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะมาเล่นคำหรือว่าใครที่มีแคปชั่นหรืออะไรที่น่าสนใจที่คุณแบบอยากจะส่งมาร่วมสนุกกันตรงนี้ทดสอบดูได้นะก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มและการตอบข้อความแบบสดๆแบบไม่ลดความพยายามตรงนี้นะจากดีเจโบที่แต่งตอบสดๆตรงนี้จะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่หนึ่งเดียวนะในประเทศไทยคุณบอกว่าความรักที่ทำให้เมาตรงนี้หากมันเป็นการเมาแบบรักดีๆก็ดีนะแต่หากทำให้ความรักมันมัวเมาจนไม่ลืมหูลืมตาบางทีนะอาจจะต้องระวังใจ

ความรักคือสิ่งสวยงามเนาะบางทีเนี่ยมุมมองความรักมันเป็นอะไรที่พูดแล้วเนี่ยไปได้แบบ108,009เลยคือถ้าเรามีรักที่ดีมันจะส่งเสริมทำให้เรามีทั้งความสุขรอยยิ้มการดำเนินชีวิตที่มันเจริญก้าวหน้ามีความสุขมีความแข็งแรงทั้งกายและก็ใจแต่หากว่าเวลาที่เราเจอความรักที่มันทำลายจิตใจมันส่งผลให้กับร่างกายและใจของเราไม่สามารถดำเนินได้ไปตามปกติหรือควรจะเป็นมันอาจทำให้ใจอ่อนล้าและแน่นอนคุณอ่อนแรงค่ะถ้าหากเวลาที่เราเจอความรักที่มันไม่ดีมันจะคอยกัดคอยกล่อนใจของคุณที่มันเคยแข็งแรงที่มันเคยเต็มไปด้วยความสุขคุณจะรู้สึกว่ามันทุกข์และมันเหมือนกับหัวใจที่มันเป็นรูและเป็นพรุนซึ่งแบบนั้นคงต้องรีบมาดูแลหัวใจตัวเองแล้วนะคะถ้าความรักที่ดีมันจะไม่ทำให้ใจของเรามันต้องเหมือนถูกสลายลงไปและหนึ่งความน่ากลัวที่ทำให้ใจสลายนั่นคือการที่เราหลอกตัวเราเองว่าความรักนั้นมันยังดีอยู่ถ้ามันมีสัญญาณแบบนั้นคนจะต้องรีบกลับมาดูแลจิตใจอย่าให้ใครมาทำร้ายใจเราหนอถ้าเขารักเราจริงเขาจะดูแลมันให้ดีพอเวลานั้นนะเราก็แค่กลับมาดูแลใจตัวเองหนอให้แข็งแรงขอบคุณข้อความจากคุณอลงกร

ไปกันต่อที่ข้อความของน้องไม้เลยละกันนะคะเพราะว่าน้องไม้นี่ก็ร่วมส่งข้อความมาเหมือนกันแล้วน้องไม้ก็แต่งกลอนเอาไว้ให้เราเหมือนกันพร้อมที่จะฟังกลอนของน้องไม้กันแล้ว

มาลองฟังกลอนของน้องไม้กันหน่อยค่ะเสียงซาวทำไมดูอลังการขนาดนี้เนี่ยไงเปลี่ยนฟิลก่อนได้ไหมเปลี่ยนฟิลซาวของน้องไม้ก่อนแป๊บหนึ่งกันแล้วกัน1 2 389องศาความฟินยินเสียงพี่โบคนดีดีเจเสียงใสเปิดเพลงเพราะโดนใจใครต่อใครแถมหัวใจมีพี่มักต้วนคอยเติมเต็มขอให้จัดเพลงปังดังสนั่นสุขทุกวันกับเสียงเพลงที่โหยหาทั้งงานดีเจและเมนสุดสายตาสมปรารถนาทุกสิ่ง

0: ี่รังสีบอกว่าหนูไม้กลอนเพราะมากเลยเฮ้ยปกติพี่รังสีไม่เคยชมกลอนใครนะพี่รังสีคะถ้าชมกลอนของหนูเอากุหลาบไป999ดอกไปเลยค่ะรสเลยล่ะน้องไม้รสอยู่วันนี้น้องไม้เสิร์ฟกลอนแบบว้าวเลยทีเดียวน้องไม้บอกว่าหนูอยากจะบอกพี่อลังกรว่ากลอนของพี่อลังกรเพราะมากปรบมือให้เลยนะคะแล้วบอกว่าพี่อลังกรคงจะได้ฟังกลอนของหนูเมื่อกี้นี้ด้วยใช่ไหม เป็นยังไงบ้างคะกลอนของหนูมาเองค่ะขอบคุณน้องไม้นะคะนี่คือ FC อันดับหนึ่งเลยยกให้น้องไม้ถ้ามีแท่นก็คงจะให้น้องไม้นี่ขึ้นไปยืนบนนั้นเลยแหละขอบคุณน้องไม้นะคะน่ารักจริงๆบอกว่าหลายคนกำลังเฝ้าฟังอยู่ในช่วงของบทกลอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทำให้เรารู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยทั้งสนุกทั้งสวยงามความหมายที่อยู่ในบทกลอนนี่ทำให้มันงดงามมากกว่าแค่ตัวอักษรแต่มันคืองดงามขึ้นมาในจิตใจของเราที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันใจฟูมันรู้สึกเหมือนได้อยู่ในบทเพลงที่ถูกบรรเลงแล้วมันอบอุ่นไปด้วยความรักความปรารถนาที่มันมาในรูปแบบของบทกลอนขอขอบใจน้องไม้คนดีนี้ที่ฟังเสียงพี่แบบนี้ทุกวันนะขอให้น้องไม้อย่าไปไหนไกลสายตาเพราะพี่นี้ห่วงหาอาทรอยู่ทุกวันกลัวน้องไม้จะออกบ้านแล้วไปหลงกลัวน้องไม้เดินงงอยู่นั้นนะไปตลาดแล้วงงว่าจะซื้ออะไรดีวะกลัวข้างบ้านเขางงกับน้องไม้ว่าทำอะไรนะเสียงดังจังความเป็นห่วงจึงบอกน้องไปว่าอย่าร้องเพลงดังไอ้บ้านข้างๆบ่อยนั้นเหรอเพราะเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงร้องโบกเวกโวยวายก็ตกใจนะเดี๋ยวเขาเรียกตำรวจมาจับเนาะ
1: ถ้าเขาจับหนูแบบนั้นแล้วก็พี่โบจะบอกว่าให้พี่รังสีนั่นไปแทน พี่รังสีก็เป็นสุภาพบุรุษแบบนี้ให้พี่รังสีไปเลย ให้พี่รังสีนี่ไปรับโชคแทนเลยนะน้องหมาย จัดไป อะไรอ่ะ หมาไม่แต่งก่อนก็เขาก็ช่วยน้องหมายนิดนึงก็แล้วกันนะหยอกเฉยๆแล้วนะพี่รังสีถ้าพี่ไปแล้วใครจะมาคอยก่อกวนที่เบสเลดี้โอล่ะจ้า

เสียงนี่มาละแปลว่าข้อความต่อไปน่าจะยังคงอยู่เกี่ยวกับบทกลอนแน่นอนวันนี้คุณภารการจากราชบุรีนะคะได้มาร่วมส่งบทกลอนที่เบสเรโดตรงนี้ด้วย

และนี่คือบทกลอนของคุณภารการค่ะสวัสดียามค่ำคืนสุขอาสาครับดีเจโบโบตอนนี้ผมเป็นผู้ประสบอุทกภัยครับและก็ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกันเฝ้าระวังน้ำด้วยครับผัดเปลี่ยนกันนั่นไงเมื่อเช้านี้เห็นคุณภารการไม่ได้เข้ามาที่สถานีวิทยุที่นี่นะและโบก็เลยได้คุยกันหลังไมค์กับผู้ฟังแล้วก็ FC ที่เข้ามาเป็นประจำนะคะถามไถว่าเอ๊ะน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณภารการไม่ได้เข้ามาคือถ้าไม่สบายก็เพิ่งจะหายไปเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วโบก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าราชบุรีน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกแล้วก็หลากหลายพื้นที่น้ำท่วมเยอะมากๆเลยนะคะเราเห็นภาพข่าวเราส่งกำลังใจกันอยู่ตลอดเวลาเลยและเชื่อว่าพอเรายิ่งเห็นแล้วก็คนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าจะตรงไปได้เนี่ยก็ได้แต่ส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ส่งข้อความหรือว่าส่งข่าวให้กับกันและกันนะคะก็หวังเช่นเดียวกันโบเองก็อยากให้ผู้ที่กำลังได้ประสบอุทกภัยกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วผู้ฟังแล้วก็รวมถึงพี่รังสีเองวันนี้ก็ขอเพลงให้กับผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่แล้วก็ผู้ฟังที่เบสทุกคนที่นี่ก็มีความปรารถนาเดียวกันโบเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแล้วโบเองก็อยากให้เหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปอย่างเร็วๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกเรานะคือเราเห็นภาพแล้วมันแบบมันไม่รู้จะอธิบายอย่างไรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเห็นภาพและเข้าใจและรับรู้ได้อย่างมากมายตามสิ่งที่เกิดแน่นอนอยู่แล้วว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นส่งกำลังใจให้เยอะๆค่ะแล้วก็หากมีสิ่งใดหรือว่าใครที่สามารถที่จะลงมือลงแรงช่วยกันได้เพราะว่าคนไทยก็จะไม่ทิ้งกันให้เหตุการณ์นี้มันผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดีนะคะคุณภารการร่วมส่งกลอนมาให้ตรงนี้บอกเราที่นี่ว่าพระพิรุณพิโรธโกรธใครหรือเสียงอึ่งอื้อโถมใส่ไม่หยุดยั้งมวลน้ำหลากมากมายทลายพังสุดยับยั้งอุทกกภัยไหลหลั่งมาหลายเขตเมืองเนืองรองท้องธานีหลายพื้นที่ลุ่มต่ำร่ำร้องหาเทพเจ้าอินองค์ทรงเมตตาทั่วแหล่งล่าฝ่าฟันอันตรายมรสุมรุมซ้ำกระหน่ำเพิ่มเหมือนต่อเติมโชคอับลับเลือนหายมืดมัวฟ้าฝนพรำซ้ำหนาวกายตะวันหายอุ่นไอไม่พบผาขาดพลังไม่สิ้นหวังกำลังใจความหมองไหม้ทั่วไทยห่วงใยหาจงยืนหยัดกัดฟันอยู่สู้ชะตาถึงเวลาฟ้าหลังฝนพ้นทุกตรงนี่คือกลอนของคุณภารการค่ะพร้อมข้อความที่บอกว่าฟังอยู่นะครับไม่สะดวกเข้าไลฟ์ขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทำตามสัญญาคือโบเองก็เป็นห่วงแล้วโบก็ยังพูดอยู่เลยเมื่อเช้าว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลายวันที่เข้ามา
อยู่ที่เบสตรงนี้คุณพราการก็คอยแจ้งอยู่เรื่อยๆนะคะว่าฝนตกหนักเลยตกไม่หยุดเลยที่ราชบุรีฝนไม่ตกฝนวันนี้ตกวันนี้ไม่ตกก็จะคอยเหมือนกับคอยแจ้งเราอยู่เรื่อยๆไม่คิดว่าจะฝนตกหนักได้หลายวันขนาดนี้เนาะหลายคือแบบโอ้โหเห็นข่าวเห็นคลิปเห็นข่าวแล้วแบบวนอยู่แบบนั้นเลยพี่รังสีเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบจะต้องแบบย้ายที่อยู่แต่ว่าคือบางทีเราอาจจะมีหนทางแต่บางคนเขาก็แบบบางทีก็ดูลำบากมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยก็ถือว่าในครั้งนี้ก็โชคดีเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกๆคนที่กำลังพบประสบและกำลังเจอกับปัญหาและก็กำลังเจอกับอุทกภัยเจอกับเรื่องราวที่ทำให้คุณกำลังมีความทุกข์อยู่ตอนนี้อยากให้คุณมีกำลังใจอยากให้สิ่งใดๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆมาคอยดูแลแล้วก็ปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยให้แข็งแรงให้มีกำลังใจขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวที่โหดร้ายแล้วก็ทำให้ทุกคนกำลังอยู่ในความทุกข์ความเครียดกังวลตรงนี้ให้หายไปในเร็ววันนะคะทรงเพลงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่เรื่องที่คุณกำลังจะต้องเผชิญอยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะต้องลำพังคนเดียวหรือว่าต้องไปพร้อมกับใครแต่ขอให้ทุกคนอดทนสู้และขอให้คุณได้เจอฟ้าหลังฝนที่สวยงามผ่านพ้นไปได้อย่างเร็ววันนะคะส่งเพลงนี้เธอผู้ไม่แพ้ให้กับทุกท่านโดยพี่รังสีค่ะ

0: เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: มองดูเส้นทางที่ฉันเดิน
2: ก็กะว่าจะให้ฟังเพลงต่อแล้วนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจเข้ามาพักเบรกก่อนดีกว่าก็เลยว่าจะมีคนหลับไปก่อนเอ้ารู้บ่อะไรอ่ะอะไรแล้วไม่ฟังเพลงไปเลยล่ะก็เมื่อกี้นี้พี่ก็ขอไงเธอผู้ไม่แพ้พี่ก็เพิ่งขอคิดถึงพี่ก็ขอสองเพลงทำไมให้ไม่ให้พี่ฟังสามเพลงติดกันไปเลยล่ะจะบังงับหูก็ตอนแรกก็กะว่าให้ฟังต่อไปนั่นแหละถ้าเป็นคนอื่นคงให้ฟังไปแล้วแต่พอดีเป็นพี่รังสีทำไมไม่อยากคุยกับพี่ง่ายไม่พี่ไม่อยากคุยพี่อยากฟังเพลงเขาร้องแหละเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยพี่จะนอนแล้วแล้วก็ห้ามเรียกพี่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยบ้าบอคุณโดต้าก็บอกว่าอย่าพึ่งเปิดครับดีเจอย่าพึ่งเปิดเห็นไหมพี่รังสีคือเวลานั่งจัดรายการตรงนี้เนี่ยบางทีคุณผู้ฟังค่ะซ้ายขวาหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายหันขวาครับหันขวาตรงนั้นตรงนั้นตรงหันหลังหันหลังก็จะมีหลายความคิดเห็นที่แบบต้องการเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย1 2 3 4แต่คือใดๆเนี่ยเดี๋ยวโบจะอ่านข้อความหน้าเว็บอันหนึ่งให้ฟังก่อนนะพี่รังสีน้องไม้ผู้น่ารักไม่รู้ว่าน้องไม้นี่หลับไปแล้วหรือยังน้องไม้หลับหรือยังเอ่ยไม่รู้แหละรู้แต่ว่าน้องไม้ส่งข้อความมาบอกไว้แบบนี้ว่า พี่บอกคะว่าไงคะน้องไม้หนูขอบคุณพี่บอลสุดสวยความรักเปลี่ยนแปลงฉันค่ะชอบมากเดี๋ยวก่อนนะคะน้องไม้คือเพลงของน้องไม้พี่บอลยังไม่ได้เปิดเลย อะอะไรนะคะพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้เปิดเพลงความรักเปลี่ยนแปลงฉันเลยคือพี่เปิดเพลงเธอผู้ไม่แพ้ไปเพลงเดียวคือพี่เปิดไปเพลงเดียวหลังจากอ่านกลอนคุณภรการก็เลยเห็นว่าพี่รังสีขอเพลงให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็มันกำลังมาเดินเรื่องเดียวกัน

แล้วก็มันกำลังมาเดินเรื่องเดียวกันก็เลยเปิดเลยยังไม่มีเพลงน้องไมล์เลยน้องไมล์ขอบคุณใครแล้วไมล์ฟังขึ้นไหนก่อนแล้วไมล์ฟังเพลงขึ้นตรงไหนอ่ะไปฟังเพลงขึ้นไหนเขาเปิดเพลงความรักเปลี่ยนแปลงฉันให้ตอนไหนอ่ะพี่บอยยังไม่ได้เปิดเลยคุณโรเจอร์บางทีโบเจออะไรก็งงๆคุณผู้ฟังค่ะโบว่าโบไม่ได้เพี้ยนนะคือโบเปิดไปเพลงเดียวจริงๆแล้วไม่ฟังขึ้นไหนพี่รังสีช่วยบอกน้องไมค์ทีขึ้นเหงาสาวโรคจิตหรือเปล่าน้องไมค์น้องไมค์น้องไมค์ไปฟังของข้างบ้านมาหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดเลยเชื่อมจิตยังบอกเลยเปิดตอนไหนแล้วคะยังไม่ได้เปิดเลยน้องไมค์เขาก็แบบรีบไงแม่หนูกำลังเดาว่าพี่โบจะเปิดเพลงของหนูเป็นคนแรกเหมือนทุกๆครั้งนะแต่ว่าหนูเลยขอบคุณเลยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อะนะหรือว่าน้องฟังในฝันอะไรน้องไมค์เนี่ยทำให้พี่งงนะเนี่ยเปิดไปแล้วเหรอยังไม่ได้เปิดเลยน้องไมค์เป็นคนตลกไหนๆก็เข้ามาละในช่วงเวลา 89.0 ตรงนี้ขอพาทุกท่านไปต่อกับช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเรากวีปะทะกับกลอนกาวดีๆจากดีเจโบกันต่อเลยค่ะข้อความจากคุณโรเ

เป็นบทกลอนจากคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะคะที่แต่งกลอนมาร่วมสนุกให้กับ DJ โบแล้วก็คลื่น 89.0 ตรงนี้ดนตรีน่าจะเศร้าไปงั้นก็ขอแบบดุกดิกดุกดิกดุกดิกสักหน่อยดีไหม

็นซาวนี้มากกว่านะสุขอาสาเวียนมาแล้วอีกคราหนอใจจดจ่อเฝ้าวันรอให้มาถึงเต้นดุ๊กดิ๊กนิทานกาวใจตราตรึงช่างน่าทึ่งประทับใจดีเจโบแต่ละวันชอบเฝ้าดูสตอรี่ว่าวันนี้มีสิ่งใดที่ทำหนาจะล้างรถหรือแกล้งแมวหรือเปล่านะส่วนมากนะจะกินแซ่บอร่อยเลยและที่ชอบมากกว่านั้นก็คือแมวดีเจโบเล่นกับแปดมาลีหนาทั้งสองตัวอ้วนตุ๊บตาบพุงกลางหน้าชอบรอยยิ้มที่สดใสเล่นกับแมวในหนึ่งวันกิจวัตรรัดตัวมากหลายสิ่งงานบ้านยิ่งทั้งงานหลักจิตอาสาทำดีเจนั้นอ่อนล้าสักเพียงไหนขอให้รู้ FC นั้นส่งใจไปหากไม่ไหวให้หันมาหาแฟนคลับเอ้ยจบแล้วครับนี่คือกลอนที่9ของผมขอเพลงพอใจเจี๊ยบวัฒนะครับ

เลขดีเลขสวยเลข9มาแล้วเป็นยังไงล่ะพี่รังสีนึกแล้วอยากจะแต่งกลอนบ้างไหมพี่รังสียิ่งจะแต่งกลอนนั่นจะมันมากเลยน่าจะสนุกนะต้องลองดูคุณโรเจอร์ชอบแต่งกลอนให้โบนนะเขาชอบมากเลยล่ะจะบอกให้สั่งสตอรี่ดีเจโบทุกวันแบบตั้งใจเพราะเขาชอบแมวไงไม่ใช่โบ เล่นกับแมวส่องแต่แมวอยู่นะสิในสตอรี่มีแต่แมวนี้ไม่มีอะไรถ้ามีเรื่องอื่นก็คงจะเปิดและผ่านไปพอมีเรื่องแมวเมื่อไหร่ก็กดย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปดูขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโบอ่ะเหมือนกับแอบคิดแล้วก็นึกรู้แหละว่ามีคนรอชมไม่รู้ว่าใครนะใครล่ะก็ FC ที่ดูประจำคุณโรเจอร์คุณคู่มะพี่พันจิตแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายคือบางครั้งเราไม่สามารถจะส่งข่าวสารได้ว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้าจะตั้งตอบแชททุกคนก็คงจะไม่ไหวใช้วิธีการส่งสตอรี่ให้รู้ว่าเราทำอะไรอะไรจะได้หายคิดถึงให้รู้ว่ามันยังอยู่มันยังไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีคนมากวนใจ จะกวนให้ยุ่งยุ่งยุ่งมันยุ่งนะมากวนหัวใจใช่ไหมพี่รังสีเนื้อบอลรู้ไหมอะไรล่ะพี่นี่เหมือนคนเมาหลงทางมาลักษณะพี่รังสีไม่เหมือนคนเมาหรอกมันคนบ้า อะไรนะถ้าไม่ได้ยินกันแล้วไปซะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องมาถามหรอกล่ะเฮ้ยอยากจะตอบก่อนคุณโรเจอร์หนักไปอีกชอบดีเจดุ๊กดิ๊กแต่งนิทานกาวใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะแต่งนิทานให้ฟังแบบสะใจเอาเรื่องอะไรโปรดเขียนไว้เดี๋ยวเล่าเอง อยากฟังเรื่องอะไรเหรอใครอยากฟังอะไรพิมพ์มาแล้วจะได้ฟังเรื่องที่คุณอยากฟังบางทีโบอาจจะจินตนาการไม่ออกคุณต้องการฟังอะไรถ้าเกิดคุณบอกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโบจะเล่าให้ฟังเลยเอาแบบเจาะลึกยิ่งกว่าจะไปสอบซะอีกนะให้มันกับคนจะเข้าไปสอบในมหาวิทยาลัยโบเจาะลึกมันพาไปเรียนยิ่งกว่าโรงเรียนที่เขาสอนอุ๊ยตายแล้วมีคนส่งข้อความมาพร้อมกันเลยอ่ะอ่านยังไงดีดีเจครับผมเรื่องโปรดของดีเจก็คือเรื่องเด็กชายรังสีครับเฮ้ยรู้ป่ะอะไรอ่ะก็เขาพิมพ์มาแบบนี้ก็อ่านส่วนพี่อยากฟังเรื่องพี่โรเจอร์กับความรักอกหักไข่ยี่ด้วยนะทั้งสองคนคุณสองคนนั่นจะจับเอามามัดรวมกันคนนึงให้มองเล่าคนนึงอีกคนนึงก็มากระจกกระจกส่องกันนะไม่พูดถึงคนอื่นเลยนะคุณโรเจอร์ก็พูดถึงพี่รังสีพี่รังสีก็คุณนี่ถ้าอยู่ในห้องเรียนนี่ก็ถือว่าอีแออีแอต้องได้ตีกันแน่ๆเลยต้องมีสักยกละโบว่าต้องมีสักยกนึงแล้วแลดูน่ากลัวจังเลยล่ะสองคนนี้คงยังไม่ตีกันใช่ไหมอ่ะโอ้ไม่หรอกครับผมไม่ค่อยเน้นถนัดแล้วถ้าเกิดว่าสองคนนี้เหมือนกับว่าเอ้ยแบบอยู่ไปอยู่มาแบบทะเลาะแบบเบาแหวกทะเลาะเบาแหวกก็ใจไว้จะมีไหมทะเลาะเบาแหวกกันจะมีไหมนะเฮ้ยรู้ป่ะไม่มีหรอกใครก็จะมาทะเลาะกันหรอกเอ้ยลองจินตนาการว่ามีดิรอเจ้าได้ยินข่าวว่าความรักข้างในอกหักละเอ้ยไม่หรอกครับผมจะไปอกหักหนังพี่ได้ยังไงความรักของผมถึงต่อให้มีแค่ครั้งเดียวแต่มันก็เป็นความรักที่ดีไปเลยทีเดียวครับว้ายพูดมากจังเลยนะของฉันมันจะมีความรักหลายครั้งก็เพราะว่าความรักดีมันจะมีครั้งเดียวได้ยังไงจำเอาไว้ให้ดีคนที่มีความรักดีๆแล้วมีครั้งเดียวเนี่ยคือคนปึกน้อยน่ะบอกคนอื่น
มาอ่อนดอยอย่างนั้นได้ยังไงอ๋อถึงจะมีแค่ครั้งเดียวอย่างที่บอกแต่ว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคงจะหาแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีความรักอยู่หลายๆครั้งหลายๆครามันคงจะไม่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในใจแน่นอนบางอาจจะมาพูดอะไรแบบนี้ในยี่ยวนกวนใจจริงๆนะนายคงจะไม่เคยมีคนเอาใจพร้อมกันเยอะๆเหมือนเราหรอกไม่หรอกครับผมไม่ต้องการคนเอาใจแต่ผมต้องการคนเข้าใจครับไรแต่ละคำเนี่ยน่าจะมาผัดใจทำไมเนี่ยต้องการคนเข้าใจอย่างนั้นเหรอบางทีเข้าใจมากเกินไปเขาน่ะรู้มากกว่าเราอีกนะแบบนั้นเขาเรียกว่ารู้ใจต่างหากแหละครับนายโรเจอร์นี่จะมาต่อร่าต่อเทียงกับเรานี่นะนายคงจะไม่เคยอะไรอีกล่ะครับไม่เคยเก็บรองเท้าให้หญิงสาวหรอกใช่ไหมเก็บรองเท้าให้หญิงคืออะไรอ่ะเราไม่เคยรู้เลยหรือเราจะแพ้เขาแบบนี้อย่างนั้นเหรอในที่สุดก็ชะงักสะดุดนี่ไม่ตอบโต้มันตะกี้เลยสงสัยจะสะดุดแล้วล่ะสิตาโรเจอร์เอ้ยยังไม่รู้จักแบบนี้ต้องสวนหมัดเข้าไปสักหน่อยแล้วล่ะเนี่ยหมายถึงว่าการที่เรามีรองเท้าเราเก็บรองเท้าให้กับผู้หญิงมันคือความเป็นสุภาพบุรุษยังไงเล่าเฮ้ยสุภาพบุรุษเหรอผมนั่นไงอึกอักอึกอักตอบไม่ได้อย่างนั้นเหรอเอ๊ะนี่เราทำไมถึงตอบเขาไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่นะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่เคยเก็บรองเท้าให้ผู้หญิงเลยอ่ะใช่สาเหตุที่เราไม่เคยเก็บให้เขาก็เพราะว่าเขาใส่รองเท้าอยู่ตลอดเวลาแน่นอนสินะผมไม่เคยให้เขาต้องเดินเท้าเปล่าแบบนั้นแล้วการเดินของเขาทุกครั้งก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีบาดแผลนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกล้นเนี่ยเอ๊ะเราทำพลาดตรงไหนไปนะนั่นคือความคิดของเด็กชายโรเจอร์ จะไปรู้อะไรส่วนฉันเนี่ยเก็บรองเท้าของหญิงสาวทุกข้อเลยก็ ถอดเมื่อไหร่นี่ฉันใส่ขึ้นไปใส่ถุงผ้าใบแล้วเรียบร้อยสะสมรองเท้าทุกคู่เพราะว่ามันคือความรักที่ฉันมาไม่เข้าถือว่าเป็นแต้มเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าไปแล้วเวลาที่เขาไปวัดนะเขาถอดรองเท้าผมจึงเก็บรองเท้ากันทันทีเลย เดี๋ยวก่อนไปเก็บของเขาทำไมอะครับก็เก็บรองเท้าเพราะว่าเก็บแต้มแลกความรักยังไงเล่าแล้วตอนออกจากวัดคืนเขาหรือเปล่าจะคืนทำไมเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บเลยคืนไปก็จำไม่ได้หรอกรองเท้าของใครเป็นของใครเพราะว่าฉันเก็บมาหลายคู่เห็นไหมนี่แหละคือความรักที่ฉันมอบให้แก่เขายังไงเล่าแต่โรเจอร์เนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยแบบนั้นเขาเรียกว่าขโมยหรือเปล่าครับว้ายมาขโมยอะไรเล่าดูยังไงก็ไม่ใช่ขโมยเขาถอดเอาไว้นะแปลว่าเขาไม่เอาจะไม่เรียกว่าขโมยได้ยังไงขโมยนั่นเกิดเขาใส่อยู่ฉันดึงออกมานั่นแปลว่าขโมยเขาถอดเอาไว้แสดงว่าเขาไม่เอาเข้าใจไหมคุณตำรวจคะจัดการเลยผู้ชายคนเก็บได้ว้ายจะบ้าเด็กชายเชื่อมจิตชอบมากเลยชอบนิทานชอบเรื่องราวของพี่รังสี
คนเล่าก็เริ่มจะเล่าไม่ออกว่าขำตัวเองเนี่ยแล้วสุดท้ายคือคุณรังสีเอารองเท้าไปคืนเขาไหมครับไม่จะไม่คืนได้ยังไงเราถ้าคืนมันมาก็บอกแล้วว่าจำไม่ได้ว่ารองเท้าของใครเป็นของใครเขาถอดแล้วแบบว่าเขาไม่เอาเข้าใจไหมฉันก็ถือกลับบ้านไปเลยสินั่นคือแต้มแห่งความรักที่ฉันว่าไม่เก็บเขายังไงแหละและในที่สุดผมก็กลายเป็นผู้ชนะ

ีแต่ลำแนวนี่แม่พี่รังสีนี่ก็ได้นะถ้าทำชอบทำตัวแบบนี้เรื่อยเนี่ยบ้าบอลที่สุดนุ่มบอลนี่มันนิทานเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เมื่อกี้นี้คุณโรเจอร์ก็ขอเพลงเด็กชายรังสีเรื่องเปิดของดีเจโบและของทุกๆคนส่วนพี่รังสีก็ขอเรื่องของคุณโรเจอร์โบก็เลยเอามาผสมกันซะเลยแข่งกันเรื่องความรักให้คุณผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินกันละกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับการชกกันในหนนี้

0: ใจเป็นบ้าเลย
1: นี่ช่วงเวลานี้เนี่ยมานิทานให้คุณได้ฟังกันแบบสนุกสนานแต่คิดว่าหลายคนคงจะงงว่านี่คืออะไรนี่คือมิติใหม่ที่มันเป็นมิติใหม่สำหรับคนที่เพิ่งเคยมาฟังนะคะแต่เป็นมิติเดิมๆแบบเราๆที่ Best Radio ตรงนี้นะคะโบจัดรายการตอนกลางคืนมาเนี่ยถ้าในช่วงของกลางคืนนะคะที่โบจัดโบก็จะมีทั้งกลอนที่เพราะๆจากผู้แต่งกลอนที่มอบให้จริงๆจากผู้ฟังที่แต่งมาร่วมสนุกใครที่อยากจะขอเพลงก็ได้ฟังใครที่ขอเรื่องนิทานก็มาใครที่อยากจะให้ทำอะไรก็ลองมาขอกันได้ที่นี่กับความสุขแบบบันเทิงที่มีหลากหลายอารมณ์ฟังก์ชันต่างๆที่เสิร์ฟเติมให้ทั้งผ่านทางการฟังวิทยุไปพร้อมกันกับการออนแอร์ที่ทำให้คุณผู้ฟังนี้ได้เพลิดเพลินกันแบบหลากหลายรูปแบบหวังว่าคงจะเติมความสนุกแล้วก็รอยยิ้มให้กับคุณผู้ฟังได้และในช่วงเวลาที่เราจัดรายการตรงนี้เนี่ยโบก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยว่าหากใครที่เข้ามาแล้วเราหยอกแล้วเกิดความรู้สึกว่าเคืองหรือว่าแค้นห้ามทำห้ามเป็นเพราะว่าเราเล่นกันเด็กเล่นกันเขาไม่โกรธกันหรอกแล้วก็จะเกิดว่าหยิกหยอกคำไหนไปที่ดูรุนแรงโหดร้ายก็ต้องขออภัยนี่คือความบันเทิงที่เล่นกันแล้วเราก็จะมาบือกันตอนนี้ว่าเราจะไม่ตีกันเพราะเรากำลังเล่นกันอยู่แต่ถ้าเกิดใครโกรธจริงๆเดินไปฟ้องแม่ปุ๊บเราก็จะไปบอกแม่เราเหมือนกันแล้วก็ให้พ่อแม่เราตีกันไม่แบบนั้นอย่างนั้นเหรอแล้วนั้นก็ไม่เอาเข้าใจไหมเล่นกันตรงนี้ให้จบตรงนี้ใครโกรธแล้วก็ขอให้ยุงกัดคอ ให้ยุงกัดคอแล้วดูดเรื่องไปเลย คุณผู้ฟังครับอะไรพี่รังสีน่าสงสารคนที่หลงเข้ามาจังเลยนี่ไปอย่าให้ความสวยถ้าไม่หลงกลนะครับ มันคุณโรเจอร์น่ะเหรอเมื่อเช้าคุณโรเจอร์ก็บอกดีเจโบแบบนี้ว่าต้องยอมรับจริงๆเลยครับว่าผมเองเข้ามาติดตามดีเจโบเพราะความสวยแล้วก็น่ารัก แต่พอได้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นความเป็นจริงที่ดีเจโบเป็นตัวของตัวเอง จึงเกิดความเอ็นดูแทนความสวยและน่ารักที่เคยเห็นแต่ผมมีประโยคนึงอยากถามครับดีเจโบเติมความสนุกให้กับทุกๆคนแต่จะยกเว้นพี่รังสีหรือเปล่าครับที่จะไม่สนุกครับคุณครูโบ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเด็กชายรังสีนะเด็กๆ เพราะว่าเด็กชายรังสีต้องโดนลงโทษเรื่องอะไรวะต้องมาโดนลงโทษคนเดียวด้วยเอากระดาษปิดปากเลยอย่าให้พูดทำไมเนี่ยไม่ได้ถึงเวลาพูดคุณครูไม่ได้ให้พูดเอากระดาษปิดปากแล้วเอาปากคาบไม้มันทัดเอาไว้ไม่ใช่เวลาที่มาพูดเข้าใจไหมจ๊ะเด็กชายรังสีถ้าเกิดเธอดื้ออีกครูจะให้เธอเอาปากคาบไม้มันทัดเอาไว้ต้องฟังครูก่อนครูจะอนุญาตให้เธอพูดได้ในกรณีที่เธอยกมือขึ้นและครูอนุญาตถ้าเมื่อไหร่เธอยังไม่ยกมือขึ้นเธอห้ามพูดผมอยากรู้ได้ไหมครับครูว่าไงจ๊ะเด็กชายรังสีพี่โรเจอร์โดนป้ายาหรือเปล่าครับครู น่าจะเป็นยานั่นแหละน่าจะเป็นยาเสน่ห์คุณเชอาบอกว่านี่คือเรื่องนิทานอีสปชื่อว่าสมรังสีหรือเปล่าครับ เรื่องใหม่ละคะสมรังสีน่าสนใจน่าจะแต่งเรื่องนี้เรื่องใหม่กันสมรังสีใครอยากอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะสามารถส่งข้อความมาเพิ่มเติมได้เลยอาทิเช่นพี่พันจิตอยากอยู่ในเนื้อหาไหนสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นคุณธเนศหรือจะเป็นคุณคุมาหรือคุณเจอาน้องเชื่อมจิตหรือว่าคุณสายรุ้งสามารถพิมพ์ข้อความมาบอกได้เลยนะคะ ราพักเบรกนิทานอีสปนิทานกาวของดีเจโบเอาไว้แป๊บหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเรากลับมาหยอกกันใหม่หลังเพลงนี้ไม่นึกว่ากลัวกลัวกลัวโบเปิดผิดบ้าบอที่สุดพี่ยิ่งกลัวอยู่นะเนี่ยนึกว่าหนึ่งถึงค่ำคืนเนี่ยห้ามเล่าเรื่องผีเด็ดขาดนะเข้าใจไหมอะไรเนี่ยแค่เปิดซาวผิดนิดเดียวเองกลัวอะไรพี่กลัวดูเสียงดิเฮ้ยมันตอนดึกจะเปิดดีพี่กลัวกลางคืนพี่จะสวดมนต์ทุกวันเลยหนึ่งว่าพอพูดถึงสวดมนต์นึกถึงพี่ป๋องสายโหดเลยพี่ป๋องคือใครพี่รังสีไม่รู้หรือยังไงพี่ป๋องสายโหดเนี่ยเขาคือเอฟซีที่เคยแต่งกลอนและคอยมากัดมาหยอกดีเจโบอยู่ตลอดเวลาแต่แปลกไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบที่จะใช้ความรุนแรงกับดีเจโบตลอดแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ทำไมโบรู้ล่ะโบเห็นภาพยาน่ะแล้วในทุกครั้งที่เขาแต่งกลอนมาโบเห็นแบบนั้นว่าเขาใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ยังมีสายเหมือนเป็นแบบสายเอาไว้สวดด้วยเขานุ่งขาวผมขาวด้วยเลยแต่ว่าทำไมถึงเขาเป็นผีอย่างนั้นหรอวายเป็นผีอะไรเล่าบอกหมายถึงว่าเขานุ่งขาวผมขาวแต่เขาเนี่ยชอบหยิกชอบกัดดีเจชอบหยอกดีเจแบบผุดๆเป็นเลยฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนกลัวกันสักก่อนหนูบอเปิดเพลงเถอะนี่ไงกำลังจะเปิดความรักเปลี่ยนแปลงฉันเปลี่ยนอารมณ์ไวเหลือเกินเพราะว่านี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาวันนี้เรารู้สึกว่าดีวันพรุ่งนี้เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายดีหรือเปล่าหรือบางครั้งเรากำลังมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำไมมันทุกข์จังแต่วันถัดมาคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่พบเรื่องราวอะไรดีๆก็ได้บางอย่างหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเองในแต่ละวันมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและทำให้คนเปลี่ยนใจได้มากมายในวันที่เราอาจจะเป็นเด็กที่กำลังล้มลุกคลุกคลานพอเวลาผ่านมาเราอาจจะเป็นคนที่สามารถวิ่งได้ขับรถได้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสรีระในเรื่องของความสามารถต่างๆขนาดเวลายังหมุนไปได้ขนาดนี้แล้วภาษาอะไรกับเรื่องราวที่มันมีเกิดขึ้นนะในวันนี้พรุ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่ที่เรานั่นแหละนะจะรับมือกับมันได้อย่างไรหากทุกการเปลี่ยนแปลงมันเป็นในทางที่ดีนั้นทุกคนคงอยากจะเปลี่ยนมันทุกวันนั้นใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้มีแบบนั้นอยู่ตลอดไปสุดท้ายอยู่ที่ใจเราพร้อมไหมจะรับมันความรักเปลี่ยนแปลงฉันค่ะBest FM 89

0: รักไม่รักรัก
1: ไม่รัก
2: วายไม่รักไม่รัก
1: เอ้าพี่แซน
0: โซฟี่

0: ค่นี้ก็โกรธเหรอดูซิว่าใครมา
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: กี่คน
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Oh my God it's Elvis
2: That's not
1: Yeah, that's him

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

น่าจะเป็นช่วงเวลาที่พอแล้วแหละนะคือมีคนขอเพลงต่อแบบไม่มีหยุดเลยนอนสต็อปตลอดเวลามีคนขอมาเรื่อยๆคือถ้าไม่เบรกแบบว่าหมดเวลาเชื่อไหมว่าถึงเช้าก็น่าจะมีแหละนะน่าจะมียาวไปยาวไปเอาแบบไม่ต้องนอนเลยไหมหนูโบพี่ไงพี่มานอนคนเดียวก็ได้แต่ว่าโบต้องนอนอ่ะยันวางไปเลยยันวางไปเลยว่าอยากจะดูจริงๆเลยว่าคำว่ายันหว่างของพี่ที่มันจะจริงหรือเปล่าจริงไหมพี่กรีนทั่วเมืองขอนแก่นนะส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีวันศุกร์อาสาศุกร์หันษาพี่หายไป2อาทิตย์เลยป่วยไม่สบายครับตอนนี้หายเป็นปกติแล้วอาทิตย์หนึ่งงดเต้นนะครับก็ขอเพลงตัวปัญหาเปิดแล้วไม่ขอให้คิดถึงเปิดแล้วเธอคือผู้หญิงคนนั้นเปิดแล้วเรียบร้อยสวัสดีอ้าวอะไรเนี่ยปี69น้ำท่วมหนักกว่า54ซะอีกครับเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นผู้ประสบภัยกับเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าปี54ท่วมแต่รอบๆแต่ปี69ท่วมเข้าไปในตัวเมืองของกรุงเทพมหานครเลยบ้านพี่อยู่รังสิตคลอง2ตอนนี้น้ำยังไม่ลดเลยครับ2อาทิตย์ที่แล้วพี่เห็นว่าเฟรชบรุคของหนูเบอร์มีเด้งไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านอาหารหรือร้านอะไรแถวไหนอยู่ตรงไหนตอบตอนนี้ทันไหมคะส่งมาเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วอ่ะตอบตอนนี้ทันบ่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นร้านอาหารร้านไหนร้านอาหารร้านไหนเนาะคือโบคือมีโอกาสไปแนะนำสำหรับร้านอาหารผ่านทางเพจนะคะซึ่งไปอยู่หลายร้านก็เลยถามว่าพี่ร้านบอกร้านไหนเออบอลเลยตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าไปหลายร้านก็เลยอยากรู้จักพี่ร้านเออพี่เห็นร้านไหนล่ะก็พี่ถามหนูบอกอยู่นี่ไงว่าหนูบอกเป็นร้านอาหารแถวไหนอยู่ตรงไหนร้านอาหารเหรอร้านอาหารแถวไหนอยู่ตรงไหนร้านอะไรอ่ะสรุปจะรู้เรื่องเลยไหมเนี่ยไม่รู้แน่ๆและแล้วก็ฟังเพลงอารมณ์ค้างเลยขอเพลงนายอย่าแห้งของพี่หนุ่มเปิดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันคุณปฏิหารก็ขอเพลงหน้าเวฟปี้จนป่นลื่นชิมิบูเบอรี่เรียบร้อยครบ3เพลงเมื่อยไหม2ชั่วโมงเต็มๆกับการเปิดเพลงที่เป็นเพลงเต้นนะรันยาวมาตั้งแต่ตอน5ทุ่ม17นาทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว5ทุ่มไม่ได้สิเที่ยงคืน17นาทีแปลกมากเพราะจำได้ว่าในเนี้ยเปิดเพลงของไมเคิลแจ็คสันแล้วดีเจโบเต้นเพลงไมเคิลแจ็คสันตั้งแต่วินาทีนั้นคือเที่ยงคืน17นาทีจริงๆในคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้ตี2 17นาทีคือ2ชั่วโมงเต็มเปี่ยมที่เต้นให้คุณได้ฟังเต้นให้คุณได้ฟังจริงๆ Best Radio Best Station และในไลฟ์สดก็ขอบคุณด้วยนะคะคิดว่าในช่วงเวลานี้หลายคนอยู่เพราะว่าเห็นดีเจโบอยู่ก็เลยอดทนแม้ว่าจะง่วงนอนใช่ไหมพี่รังสีรู้ไว้มีคนแอบชอบเธอกันไม่มีใครรู้ไม่เคยบอกมีใครเคยบอกพี่รังสีไหมว่ามีคนแอบชอบพี่บอกขออนุญาตไม่ทวนเพลงทั้งหมดนะคะว่าเปิดเพลงอะไรไปให้ใครไปแล้วบ้างนะคะเพราะว่าคิวเพลงเยอะจริงๆนะคุณโรเจอร์ก็ขอมาคุณน้องเชื่อมจิตก็ขอไว้คุณสายรุ้ง

คุณเทวาคุณหนุยคุณเจอาคุณสารุ้งพี่พันจิตพี่รังสีเขาเรียกว่าพลังมับป๊อกกี้หรือเปล่าหนูเบอร์อะไรก็หนูบอกกินป๊อกกี้เราไปเมื่อกี้เนี่ยเต้นใหญ่เลยจริงๆอ่ะโบอยากไปเต้นอยู่บนหลังคาบ้านพี่มาทำไมอ่ะก็ให้พี่ไม่ต้องนอนไปเลยไม่ต้องนอนโบจะไปอารวาสอยู่บ้านพี่จะได้ไม่ต้องนอนยังไงแล้วสนุกดีขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วโอ้โหโบชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะเป็นเพลงที่พี่รังสีเลือกให้กับคุณพึ่งเล่นนะซึ่งเป็นเพลงที่โบอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังว่ามันน่าจะเป็นงอร้องทำไมอ่ะมาว่ามันน่าจะเป็นเพลงประจำรายการของเราได้สักตอนละโบว่าเฮลิคอปเตอร์โบอยากรู้จริงๆว่าคนที่ขอเพลงนี้เนี่ยเขาคือเพลงเขาดีมากนะแต่สรรหาจริงๆมันช่างเข้ากับบรรยากาศเลยกันพี่รังสีเป็นคนเลือกมาด้วยอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่เขาดีนะคะเขาเป็นคนฟังที่แบบฟังเพลงหลากหลายจริงๆเดี๋ยวฟังเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวฟังเพลงเกาหลีเดี๋ยวฟังเพลงอังกฤษฟังเพลงไทยฟังเพลงอินเดียแล้วช่างจำเพลงด้วยนะโบอยากรู้ว่าพี่จำเพลงมาจากไหนอ่ะคือแบบได้เพลงมายังไงอ่ะคือตอนที่ขอเพลงนี่คือมันนึกได้เลยจำชื่อเพลงได้เลยหรือว่าไปค้นมาแล้วก็รีบมาบอกเอ้ยไปพิมพ์มาดูซิค้นใน YouTube แล้วมาดูซิอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือยังไงจำเพลงได้จริงพี่ฟังเพลงหลากหลายจนเรางงว่าพี่ฟังทำไมเก่งจังแต่บอกว่าพี่น่าจะเป็นคนที่มีความจำดีเลิศประเสริฐอยู่แล้วเพราะดูจากการทำงานของพี่แล้วไงรู้ป่ะอย่าชมพี่เยอะสิอย่างนี้เดี๋ยวพี่ก็เขินหมดรักหนูบอกพี่ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เขามีคลิปเรียวเห็นไหมคลิปเรียวอ่ะคลิปเรียวพอเขาเปิดมาปุ๊บพี่ก็จำได้เร็วหมดเอาไปทุกคนมันไม่ได้จำกันได้ทุกคนหรอกพี่บอกก็ดูคลิปเรียวตั้งเยอะแยะดูพันๆคลิปเลยบอกไม่ได้จำได้เหมือนพี่นะจำได้มาฟังเพลงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วมันเหมาะกับเทศกาลของเราอะเทศกาลพาพี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับในช่วงที่เราจะพาทุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เสียงเฮลิคอปเตอร์ใบมันทำไมมันบ้าอย่างนี้แล้วสาจะยังไงเป็นบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวพลังจะพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์วันนี้ดึกแล้ววันนี้ไม่พาขึ้นนะหมดแรงแล้วเพราะว่าวันนี้มาตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มแล้วก็พูดตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่ม 20อ่ะ3 ทุ่ม 20ลองบวกลบคูณหารดูซิวันนี้มากี่ชั่วโมงแล้วความสุขอาสาของดีเจโบแถมกี่ชั่วโมงนี่3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่ม ตี 1 ตี 2ว้าว My God 5 ชั่วโมงแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะจะเป็นคนที่มีจิตใจดีขนาดนี้รักดีเจโบกันเยอะๆหน่อยนะจิ๊บๆแค่5 ชั่วโมงเองเนอะโบเฮ้ยใช่แค่5 ชั่วโมงเองอยากไปเต้นอยู่บ้านพี่แบบนี้แหละอยู่บนหลังคาบ้านพี่5 ชั่วโมงพี่ไม่ต้องนอนไปเลยขอให้เสียงแห้งไปเลยอากาศร้อนๆอย่าลืมทานน้ำเยอะๆนะคะช่วงนี้อากาศก็ร้อนเกินไปเหลือเกินนะที่ขอนแก่นอากาศร้อนจริงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะนุบอมาเต้นในหัวใจพี่สิเว้ยอย่ามาแค่เต้นแต่กระทืบเลยโอ๊ยทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยเอาจะใช้ยังไงดีแค่ออกแรงลงที่ฝ่าเท้าหนักลงไปหน่อยนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวมางับหูเลยงับหูยังไม่นายช้ำฟันเลยอุ๊ยยะอุ๊ยยะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณสำหรับคุณภารการจากราชบุรีนะคะขอให้สิ่งที่กำลังเจอให้มันผ่านพ้นไปอย่างเร็วๆนะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ
คุณปฏิหารค่ะขอบคุณพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นด้วยนะครับ

และวันนี้นะคะหลังจากไปขอบคุณหน้าเว็บหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิว่ามีใครเปิดอ่านทีละคนทีละคนเดี๋ยวนี้ DJ บทเติร์นขอบคุณน้องมายด้วยค่ะขอบคุณคุณโรเจอร์จากเจียงใหม่นะคะขอบคุณสำหรับคุณหนุ่ยนะคะจากเชียงใหม่ด้วยคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์พี่สกลจากนครพนมค่ะน้องเชื่อมจิตนะคะจากกรุงเทพมหานครขอบคุณคุณจิราวงศ์ค่ะขอบคุณคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณเพิ่งเล่นจะชาเชิงเศร้าคุณสายลุงจากกทมคุณหนุ่มขี้เมาคุณอามี่คุณรวยตังน้องเชื่อมจิตนะคะมีใครอยู่กับเราบ้างเนี่ยอ่านชื่อต้องไม่ครบแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเปิดมาไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างเนี่ยขอบคุณพี่รังสีจากพิษณุโลกคุณบางวุฒด้วยคุณกิฟจากลพบุรีค่ะคุณเกรซพยายามจะดูชื่อนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านชื่อใครขออภัยด้วยนะและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง Best Radio ในวันนี้นะและแหมอุตส่าห์กำลังแบบมีจังหวะเต้นๆๆๆกันใช่ไหมไหนๆก็เป็นช่วงปิดท้ายสุขอาสามาทำไมเป็นความสดชื่นความสดใสความร่าเริงแล้วก็รอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับทุกคนนะคะหวังว่าในช่วงเวลาที่โบมาเติมเต็มแบบอาสาจะสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยหวังว่าในช่วงเวลาที่เรามีกันและกันอยู่ตรงนี้อยากเติมเต็มให้จริงๆลืมบอกไปนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยดีเจโบงดสุขอาสานะคะสุขนี้เต็มที่กันไปสุขหน้าลานะคะเพราะว่าติดงานลากยาวทั้งอาทิตย์เลยไม่รู้จะมีแรงมาจากรายการเช้าไหมไม่ยอมนู่นบ้าพี่ไม่ยอมป้องเลยโบรู้แหละพี่รังสีอ่ะติดใจดีเจโบไงยิงก็ติดซะอีกถ้าเกิดว่าหนูโบไม่อยู่แล้วใครจะเล่นกับพี่ล่ะขนาดข้างบ้านเขายังไม่ค่อยอยากเล่นกับพี่เลยโอ้ยคนข้างบ้านเขาไม่อยากเล่นกับพี่หรอกเขาจริงจังไม่อนุมัติเลยถ้าจริงจังติดตามความเคลื่อนไหวของพี่ทุกย่างก้าวอยู่โบไปวัดเถอะนะโบมีงานวัดวาอารามอยู่ให้โบไปงานวัดโบไม่มาพี่ก็จะโดดบ้างเอาไม้ฟาดขาพี่ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับความน่ารักความอบอุ่นที่ต้อนรับดีเจโบมานะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเราไม่ได้มาเจอกันเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ถัดไปนะแต่ว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ในช่วงเช้าเรายังได้เจอกันอยู่ตามปกตินะส่วนกลางคืนศุกร์อาสาจะได้งดอ่ะอาจจะแอบเศร้าๆอยู่เหมือนกันเข้ามาน่าจะมาถามว่ามาได้ไหมน่าจะลากยาวน่าจะเหนื่อยมากน่าดูเลยเอาหน่ะไม่ใช่ว่า FC แล้วก็ผู้ฟังเข้าใจดีเจโบแหละถ้าเกิดว่ามาได้คงมาแล้วส่งความสุขไว้ตรงนี้ค่ะขอให้เป็นวันดีๆขอให้เป็นเรื่องราวดีๆขอให้มีแต่คนที่คิดดีหวังดีเข้ามามอบรอยยิ้มกำลังใจดีๆให้กับคุณและคุณและคุณกันนะคะส่งเพลงนี้ปิดท้ายจากวันนี้มอบเอาไว้ให้กับทุกท่านที่เบสนะคะซึ่งพี่รังสีขอเอาไว้บอกว่าให้เข้าใจจากวันนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจออะไรในวันนี้จากวันนี้เรื่องที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปเนาะผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปและเริ่มต้นใหม่จากวันนี้มีแต่เรื่องราวที่ดีๆขอให้มีแต่เรื่องราวที่มีความสุขใจเข้ามาในนาทีนี้จากนี้ไปนะคะวันนี้ดีเจโบลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตเพื่อความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐาน